การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานั้นเป็นการเพิ่มเติมความสะอาดและความบริสุทธิ์ให้กับตัวของเราเองบริสุทธิ์จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้และความบริสุทธิ์ถ้าเราปฏิบัติด้วยวิธีการที่ถูกต้องและปรับให้ถูกส่วนทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายก็ให้ผ่อนคลายจิตใจก็ให้เบาสบายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเราจะนั่งเป็นนานแค่ไหนก็ได้ตามใจปรารถนาไม่มีห่วงไม่มีกังวลใจจะเกลี้ยงเกลาบริสุทธิ์ผ่องใสปลอดโปร่งว่างปราศจากความคิดทั้งมวลอย่างนี้จิตจึงจะบริสุทธิ์และหยุดนิ่งได้ง่ายถ้าทำได้วันนี้ก็เข้าถึงวันนี้ถ้าทำได้วันพรุ่งนี้ก็เข้าถึงวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้วันไหนก็เข้าถึงวันนั้นแหละสรุปแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวของเราว่าจะเลือกขยันวันไหนถ้าทราบกันอย่างนี้ดีแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งมุ่งตรงต่อหนทางปฏิภาณกันทุกคนนะจ๊ะมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในอุปัชฌายสูตรว่าดูก่อนภิกษุการที่กายของเธอหนักทิศทั้งหลายย่อมมืดมนกับเธอทำทั้งหลายย่อมไม่แจ่มแจ้งกับเธอไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์สงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ประมาณในการขบฉันไม่ปรารภความเพียรผู้ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายผู้ไม่เจริญโพ

ธิปักขิยธรรมทั้งหลายตลอดทุกวันทุกคืนการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็คือมีสติคอยกำกับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสหรือรับรู้เรื่องราวอะไรก็ตามก็สักแต่ว่าได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องสัมผัสแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวเท่านั้นไม่ไปยินดีร้ายหรือไปคิดต่อว่ารูปสวยหล่อหรือขี้เหร่เสียงน่าฟังหรือไม่น่าฟังกลิ่นหอมหรือไม่หอมรสอร่อยหรือไม่อร่อยสัมผัสนุ่มนวลหรือหยาบกระด้างอารมณ์จะน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีนอกจากนี้การมีสติคอยกำกับทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ทอดสะพานให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์เข้ามาคุกคามใจเราให้เศร้าหมองแต่ถ้าสำรวมไม่ได้คือหยุดความคิดไม่ได้เกิดชอบใจหรือพอใจในรูปที่ตนเห็นก็จะเกิดความโลภอยากได้ซึ่งเป็นกิเลสกามที่นอนเนื่องอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าไม่ได้รูปนั้นมาสนองความทยานอยากก็จะรู้สึกเสียใจเป็นทุกข์ใจนี่คือโทษของการไม่มีสติกำกับสำหรับการรับรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันถ้าไม่สำรวมแล้วก็จะมีผลเป็นทุกข์เหมือนกันหมดคือทุกข์ทั้งกายและใจนั่นเองส่วนการรู้ประมาณในโภชนะคือต้องรู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการบริโภคก่อนว่าไม่ได้รับประทานเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้รับประทานเพื่อเอากำลังไปทำร้ายกันไม่ได้รับประทานเพื่อต้องการจะประดับประดาตกแต่งร่างกายแต่เป็นการรับประทานอย่างมีสติและป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นส่วนในด้านที่เป็นคุณประโยชน์ก็คือพระภิกษุท่านฉันอาหารก็เพื่อยังชีวิตให้ดำรงอยู่ได้เพื่อระงับความหิวแล้วใส่กำลังกายเกิดจากการบริโภคนั้นมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยวดขึ้นไปนี่ก็เป็นการฉันเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ส่วนโทษของการฉันอาหารนั้นก็มีอยู่เหมือนกันเช่นโทษของการฉันอาหารที่ได้มาจากการแสวงหาที่ผิดพระวินัยการฉันสิ่งที่ไม่เป็นคุณต่อร่างกายตามหลักโภชนาการนอกจากนี้ยังมีโทษของการฉันมากเกินไปเช่นทำให้มีพลังงานเหลือเฟือจนเกิดความกระสันขึ้นมีความอึดอัดความง่วงงาหอนอนอันเป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านส่วนการฉันพอประมาณนั้นควรฉันแค่ให้รู้สึกอิ่มพอดีจะไม่ทำให้แน่นท้องจนรู้สึกอึดอัดส่วนเรื่องโพธิปักขิยธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งหลวงพ่อจะนำมาอธิบายขยายความให้ฟังในโอกาสต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อมีเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์พิฆาตกิเลสซึ่งเป็นวิชาชีวิตชั้นสูงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วและมีพยานบุคคลบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาซึ่งมีผู้นำไปปฏิบัติได้ผลมาแล้วมาเล่าสู่การฟังนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าภิกษุพุทธบุตรรูปหนึ่งถูกนิวรณ์ครอบงำจิต
มันประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรม

จึงเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ได้ปรึกษากับท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้กายของผมหนักขึ้นคืออ้วนขึ้นนั่นเองทิศทั้งหลายก็มืดมนทำทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งแก่กับผมเลยทีนวิทะจะครอบงามจิตของกับผมกับผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และก็มีความสงสัยในธรรมหลายประการพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นที่พึ่งให้กับกุลบุตรผู้มีศรัทธาผู้เห็นโทษภัยในการอยู่ครองเรือนมาบวชก็ได้หวังว่าจะได้มีเวลาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งและแสวงบุญสร้างบารมีได้เต็มที่ซึ่งแต่ก่อนเคยอยู่กับพ่อแม่เมื่อมีปัญหาอะไรท่านก็ช่วยแก้ไขกันไปแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ได้ยกฐานะจากกุลบุตรมาเป็นพุทธบุตรโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นบิดามีพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นที่ปรึกษาคอยประคับประคองในฐานะที่เป็นสัทธิวิหาริกของท่านต้องดูแลทั้งเรื่องความเป็นอยู่และการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อทราบว่าสัทธิวิหาริกที่อยู่ในความดูแลติดขัดในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ปรารภความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์จึงพาภิกษุสัตติวิหาริกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงทราบเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณทรงตรวจดุจริตอัธยาศัยอธิมุตและธาตุและญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ก็ทรงทราบว่าพุทธบุตรรูปนี้มีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพียงแต่ขาดการแนะนำที่ถูกหลักวิชาที่ถูกกับจริตอัธยาศัยเท่านั้นโดยพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณพระองค์ก็ตรัสสอนว่าดูก่อนภิกษุการที่กายของเธอหนักขึ้นที่ทั้งหลายมืดมนแก่เธอทำทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งแก่เธอเธอไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์และเธอมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการฉันไม่ปรารภความเพียรไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายและไม่เจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายตลอดทุกวันทุกคืนดูก่อนภิกษุฉะนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในการขบฉันปรารภความเพียรเพื่อให้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายตลอดทุกวันทุกคืนดูก่อนภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลพุทธบุตรผู้มีบุญรูปนี้มันมีโอกาสได้เข้าเฝ้าและได้ฟังโอวาทจากพระพุทธองค์แล้วก็ได้ตรองตามเสด็จว่าท่านจะสามารถทำตามได้แค่ไหนอย่างไรและจะสามารถพิฆาตกิเลสที่กัดกร่อนเป็นสนิมในใจได้หรือไม่นั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไปแล้วนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ผู้มีบารมีแก่กล้ามีบุญวาสนาได้เกิดร่วมยุคกับพระพุทธองค์ได้บวชเป็นพุทธบุตรในพระพุทธศาสนามีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังต้องถูกอสรพิษคือนิวรธรรมครอบงำจิตใจจนทำให้เกือบจะเอาตัวไม่รอดเพราะโทษของการไม่สำรวมอินทรีย์ฉันอาหารไม่รู้จักประมาณและไม่ได้บำเพ็ญเพียรถ้าหากไม่ได้พระอุปัชฌาย์อาจารย์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นกัลยาณมิตรให้แล้วก็อาจจะเสียโอกาสไม่ได้บรรลุธรรมจะต้องกลับไปใช้ชีวิตในทางโลกอีกก็ได้ในทำนองเดียวกันบนเส้นทางการทำพระนิพพานในแจ้งหรือแสวงบุญและสร้างบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของเรานั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่พอดีพอร้ายเลยฉะนั้นเราจะต้องสร้างบารมีกันให้เต็มที่เพื่อเป็นเสบียงบุญเอาไว้สู้รบกับข้าศึกคือกิเลสภายในแล้วต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยประคับประคองรวมทั้งให้มีสติให้เรารู้เท่าทันกิเลสที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรารู้จักสำรวมระวังดีแล้วเราก็จะได้สร้างบารมีกันไปได้ตลอดรอดฟังและปลอดภัยจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญ

บาลเราเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่123จากตอนที่แล้วเมื่อมโหสถบัณฑิตทราบอุบายว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงกักน้ำมิให้เข้าไปภายในเมืองได้ก็รำพึงว่าเห็นทีว่าพระเจ้าจุลนีนะคงจะไม่รู้จักเรามิถิลานครนะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำต่อให้ถูกล้อมสักกี่ปีเนี่ยก็ไม่มีวันอดตายมโหสถบัณฑิตจึงให้คนปลูกบัวด้วยไม้ไผ่ที่ยาว60ศอกจำนวนมากโดยผ่านกรรมวิธีการต่างๆเพียงชั่วข้ามคืนเดียวดอกบัวนั้นก็งอกสูงขึ้นไปจนเลยปลายไม้ไผ่แล้วให้ถอนมามอบแก่ทหารที่ประจำการอยู่บนกำแพงเพื่อโยนไปให้ทหารฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยกันพาดลำไม้ไผ่วางไว้บนกำแพงให้ปลายื่นออกนอกกำแพงส่วนทางโคนก็ยกให้สูงขึ้นแล้วตักน้ำจากสระโบกขรณีใส่ทางโคนให้น้ำไหลออกทางปลายไม่ให้ขาดระยะแล้วร้องเรียกชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครให้มารองน้ำไปอาบและดื่มกันตามสบายเสมือนกับว่าน้ำภายในพระนครยังมีอีกล้นเหลืออมาตย์ผู้สืบราชการลับของมโหสถเมื่อได้สายบัวเหล่านั้นแล้วจึงนำขึ้นถวายแด่พระเจ้าจุลนีแล้วทูลมุสาไปว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้เคยเข้าไปภายในพระนครเห็นสระโบกขรณีขนาดใหญ่ประมาณการว่าสายบัวที่อยู่ลึกบริเวณกลางสระคงยาวถึง100ศอกทีเดียวมิหน้าเราทหารเหล่านั้นถึงได้ขนน้ำออกมาให้คนข้างนอกได้ใช้สอยกันไม่หมดสักทีพระเจ้าจุลนีสดับคำทูล นั้นแล้วก็ทรงขัดเคืองพระหฤทัยยิ่งนักพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแม้ว่าชาวมิถิลานะจะมีน้ำกินน้ำใช้ไปอีกนานไม่มีวันหมดสิ้นแต่หากไม่มีข้าวกินเสร็จแล้วนี่ในที่สุดก็จะพากันอดตายกันทั้งเมืองอย่างแน่นอนท้าวเธอจึงมีรับสั่งให้เราทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้

ใดนำข้าวเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดอุบายของพราหมณ์เกวัฏได้ล่วงรู้ไปถึงมโหสถบัณฑิตเช่นเดียวกับครั้งก่อนมโหสถทราบข่าวจากคนส่งข่าวแล้วก็คิดหาหนทางแก้ไขในทันทีโดยในครั้งนี้มโหสถสั่งการให้ทหารระดมกำลังช่วยกันโกยเลนขึ้นไปถมบนกำแพงแล้วให้หวานเข้าเปลือกลงในที่นั้นเพียงชั่วข้ามคืนเดียวเข้าเปลือกเหล่านั้นก็งอกงามขึ้นชูใบเขียวชอุ่มเต็มตลอดแนวสันกำแพงเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เป็นดังนี้เพราะความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ย่อมสำเร็จได้ด้วยบุญญานุภาพที่สั่งสมมาดีแล้วพวกทหารฝ่ายปัญจาลนครที่ประจำการอยู่รอบกำแพงเมืองได้เห็นประจักษ์แก่สายตาตนเองต่างก็พากันพิศวงไปตามๆกันโดยเฉพาะพระเจ้าจุลนีนั้นทรงฉงนพระหฤทัยอย่างมากถึงกับมีพระราชดำรัสถามในท่ามกลางข้าราชบริพารว่าท่านทั้งหลายมีใครน่ะพอจะทราบบ้างว่าข้าวที่งอกขึ้นเหนือกำแพงเป็นทิวแถวนั้นน่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรอำมาตย์ซึ่งเป็นคนของมโหสถจึงถือโอกาสกราบทูลเท้าเธอว่าขอเดชะเมื่อครั้งที่ข้าพระองค์เข้าไปสอดแนมเหตุการณ์ภายในพระนครเคยได้เห็นกองข้าวเปลือกที่ถูกทิ้งไว้บริเวณริมกำแพงข้าพระองค์จึงหยิบข้าวเปลือกนั้นขึ้นมาดูทันใดนั้นชาวเมืองกลุ่มหนึ่งก็บอกแก่ข้าพระองค์ว่าท่าทางท่านคงจะหิวมากสินะข้าวในเมืองน่ะมีมากมายถ้าท่านต้องการก็จงเอาชายผ้าห่อข้าวเปลือกนี้ไปหุงกินที่เรือนตามแต่ท่านต้องการเถิดข้าพระองค์แปลกใจจึงสอบถามดูในที่สุดจึงทราบมาว่ามโหสถบัณฑิตน่ะเป็นผู้ฉลาดรอบคอบเล็งเห็นภัยที่อาจมาถึงในอนาคตจึงเตรียมการสะสมเสบียงไว้ล่วงหน้าด้วยความไม่ประมาทเขาได้ให้ชาวเมืองขนข้าวเปลือกมาจากไร่นาทั่วทั้งเมืองมาเก็บไว้ในฉางหลวงเป็นอันมากเท่านั้นยังไม่พออาคารสถานที่แห่งใดที่เป็นเรือนร้างว่างเปล่ามโหสถก็ให้นำข้าวเปลือกมาบรรจุไว้เต็มทุกที่ไปรวมแล้วก็มีปริมาณมากมายเกินพอที่จะเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองเมื่อมโหสถเห็นว่ายังเหลืออีกเป็นอันมากที่ยังไม่มีที่เก็บจึงให้กองทิ้งไว้ริมทางและบริเวณกำแพงข้าวเปลือกเหล่านั้นเมื่อถูกแดดเผาก็แห้งครั้นต่อมาได้รับน้ำฝนจึงได้งอกขึ้นเป็นข้าวกล้าอย่างที่เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้สดับดังนั้นก็ทรงสำคัญว่ามิถิลานครเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารอย่างเหลือเฟือถึงขนาดว่าไม่มีที่จะเก็บจนต้องแจกจ่ายให้ชาวเมืองไปบ้างกองทิ้งริมทางบ้างท้าวเธอทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสถามพราหมณ์เกวัฏอีกว่าท่านอาจารย์เห็นทีว่าเราเนี่ยคงไม่อาจจะยึดมิถิลานครด้วยอุบายนี้เป็นแน่ท่านอาจารย์น่ะยังพอจะมีอุบายอย่างอื่นอีกหรือไม่ล่ะพราหมณ์เกวัฏจึงคิดว่าสิ่งที่จะทำให้ข้าวสารอาหารต่างๆสุกได้ก็คือฟืนถ้าขาดฟืนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับขาดเสบียง
เพราะมนุษย์ไม่สามารถจะกินข้าวสาร

ารดิบๆได้ดังนั้นจึงกราบทูลว่าขอดีชะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพเมื่อล้อมชาวเมืองให้อดข้าวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงแม้มิถิลานครน่ะจะมีข้าวมากมายแล้วก็ตามแต่ถ้าขาดฟืนหุงต้มแล้วก็ไม่สามารถทำข้าวสารอาหารต่างๆให้สุกได้ชาวเมืองจะต้องอดตายกันอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงปิดกั้นเส้นทางมิให้ชาวเมืองที่อยู่นอกพระนครได้นำฟืนเข้าไปภายในพระนครได้เพราะธรรมดาชาวบ้านต้องออกไปหาฟืนภายนอกเขตแดนเมื่อภายในพระนครขาดฟืนหุงต้มแล้วเราก็สามารถยึดมิถิลานครได้อย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงมีรับสั่งด้วยพระหฤทัยแช่มชื่นว่าแยบคายดีท่านอาจารย์ฉันเห็นด้วยท้าวเธอจึงรับสั่งให้เปล่าประกาศแจ้งเหล่าทหารทราบทั่วกันว่านับแต่นี้ไปจงเข้มงวดกวดขันมิให้ผู้ใดนำฟืนเข้าไปในเมืองได้เป็นอันขาดแต่พอรุ่งขึ้นบนสันกำแพงเมืองมิถิลาก็มีกองฟืนมาเรียงกองไว้อยู่ด้านหลังทิวแถวข้าวกล้ามากมายกายกองพวกทหารมิถิลานครจึงพากันพูดเยาะเย้าทหารของพระเจ้าจุลนีว่าเฮ้ยเจ้าผู้เป็นข้าบาทของพระเจ้าจุลนีพวกเจ้าจงอย่าได้หิวตายเสียก่อนเลยจงรับเอาฟืนเหล่านี้นะไปหุงต้มอาหารกินให้อิ่มหนำเถิดว่าแล้วก็ช่วยกันคว้างดุนฟืนจากบนกำแพงลงไปกองอยู่ที่พื้นเป็นจำนวนมากเมื่อพระเจ้าจุลนีได้ทราบเหตุการณ์นั้นแล้วจะตรัสอย่างไรหนทางที่จะยึดมิถิลานครนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยเพราะมโหสถได้วางแผนป้องกันเมืองไว้อย่างดีเยี่ยมส่วนว่าพราหมณ์เกวัฏจะมีแผนการอย่างไรต่อไปอีก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเข้าวัดเมื่อปี2528เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารโลกทิพย์ทำงานหนังสือกฎแห่งกรรมตายแล้วไปไหนพร้อมนั้นเขียนและสัมภาษณ์ต่อมาก็มาเป็นบรรณาธิการสำนักสำนักพิมพ์ดอกหญ้าและต่อมาก็ได้เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เล็กๆแห่งหนึ่งสำหรับที่วัดลูกก็ได้มาช่วยงานวารสารอยู่ในบุญช่วยเขียนคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษซึ่งแล้วแต่พระอาจารย์จะมอบให้ค่ะและลูกก็อยากจะช่วยงานเผยแผ่ของหลวงพ่อตามความสามารถที่ลูกมีอยู่ให้ได้มากที่สุดค่ะลูกนั้นมีพี่น้อง5คนตัวลูกนั้นเป็นคนที่4มีพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อของลูกมีอาชีพเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในสมัยเมื่อ30ถึง40ปีมาแล้วที่นี่มีทั้งผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองและจนผู้ร้ายที่ปล้นฆ่าสร้างความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอันมากซึ่งยุคนั้นเหตุการณ์น่าจะใกล้เคียงกับที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคนี้ดังนั้นในวันหยุดพ่อก็จะไปเสาะแสวงหาพระเครื่องต่างๆรวมทั้งไปกราบพระภิกษุที่วัดต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจเสมอมาคืนหนึ่งพ่อก็ได้ยินเสียงน่ะมาบอกในความฝันว่าจะให้คาถาหนึ่งบทให้ไปเอาตำราเล่มหนึ่งที่ปู่คงนำมาถวายพระอาจารย์ปลอดวัดนาเขียงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากฝันนั้นแล้วพ่อก็ไปตามหาตำราเล่มนี้จนเจอเมื่อเจอแล้วพ่อก็เอาหนังสือมาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะให้คาถาไหนก็ขอให้เปิดหน้านั้นพอกล่าวจบตำราก็เปิดตรงหน้าที่มีชื่อคาถาว่าหัวใจฤาษีเมื่อทำคาถานี้จบพ่อก็จะอธิษฐานขอบพระเครื่องมือจะสั่นแล้วมือจะพาไปเจอสิ่งของแต่พ่อบอกว่าขอมีค่าใดๆพ่อนั้นไม่ต้องการอะไรเลยพ่อชอบพระเครื่องจึงอธิษฐานขอแต่พระเครื่องไว้บูชาเท่านั้นต่อมาเมื่อพ่อได้ข่าวว่าที่ไหนมีกรุพระแตกพ่อก็จะไปที่นั่นเมื่อไปถึงแล้วก็ท่องคาถาหัวใจฤาษีแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็ได้พระเครื่องเกือบทุกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อได้ท่องคาถาหัวใจฤาษีแล้วอธิษฐานขอพระเครื่องสามองค์จากพื้นโล่งๆนั่นแหละพออธิษฐานจบก็มีพระเครื่องปรากฏข้างหน้าเอาละสิแต่ครั้งนั้นมีพระเครื่องเกินที่ขอไว้

เมื่อจะหยิบทั้งหมดแล้วเครื่องที่เหลือก็ได้วิ่งทะลุพื้นทรายหายเข้าไปในถ้ำทันทีจึงได้เฉพาะที่ขอไว้3องค์เท่านั้นบางครั้งเมื่อได้ข่าวว่าถ้ำแห่งหนึ่งมีพระเครื่องระหว่างทางจะได้กลิ่นหอมดอกลำเจียกโบราณตลอดทางไปกันหลายคนนะแต่ไม่มีใครได้กินเลยมีพ่อเพียงคนเดียวได้กลิ่นพอบอกว่ามันได้กลิ่นดอกลำเจียกเมื่อไรแล้วก็จะได้พระเครื่องนำกลับมาบูชาทุกครั้งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพ่อก็มีพระเครื่องมากมายรวมทั้งพระของขวัญรุ่นหนึ่งของหลวงปู่วัดปากน้ำได้มาจากเพื่อนของพ่อและปัจจุบันลูกก็ได้รับมรดกพระของขวัญรุ่นหนึ่งไว้บูชาต่อจากพ่อแล้วพระเครื่องมากมายนั้นเราจะทำยังไงล่ะเพราะปัจจุบันพ่อก็มีอายุ77ปีแล้วแม่ลูกเกิดในตระกูลเศรษฐีซึ่งกงคือพ่อของแม่มาจากเมืองจีนไม่ได้เรื่องจีนตอนนี้ได้แต่งงานกับคุณยายรักสาวไทยเป็นคนไทยมีอาชีพค้าขายของจำเป็นทุกชนิดทั้งเรือว่าไปถึงท่าเรือไหนก็จะจอดขายทุกท่าเรือค้าขายหลายปีจนร่ำรวยเป็นเศรษฐีทำมาก็สร้างบ้านหลังใหญ่แล้วก็ได้เปิดร้านค้าขายที่บ้านแล้วก็เป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านอีกด้วยแม่ซึ่งเป็นสาวสวยและร่ำรวยในหมู่บ้านได้แต่งงานกับพ่อซึ่งเป็นพ่อไม้และมีอายุมากกว่าหลายปีด้วยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ทำให้แม่เสียใจมากหลังจากแม่แต่งงานแล้วก็ยังยึดอาชีพค้าขายเช่นเดิมเราต้องยังเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าการค้าขายดีมากเช่นกันเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2509มีคู่แข่งทางการค้าคนหนึ่งได้จ้างมือปืนมาสั่งฆ่า

0: มีคู่แข่งทางการค้าคนหนึ่งได้จ้างมือปืนมาสั่งฆ่าทั้งครอบครัวมือปืนน่ะไม่แอบดักยิงพ่อถึง3ครั้งแต่ทุกครั้งกระสุนปืนไม่มีอารมณ์จะออกจากลำกล้องมือปืนจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันก็มาสารภาพกับพ่อว่ามีคนจ้างให้เขาฆ่าทั้งครอบครัวแล้วขอร้องว่าอย่าทำอะไรเขาเลยนี่มาสารภาพจ้ะรวมทั้งได้เล่ารายละเอียดการจ้างฆ่าทั้งหมดให้ฟังแล้วก็บอกให้พ่อว่าให้ย้ายออกไปจากหมู่บ้านนี้ให้เร็วที่สุดอย่าอยู่เลยท้ายสุดก็ได้ถามพ่อว่าแขวนพระเครื่องอะไรนะรุ่นไหนจึงทำให้ปืนทำอะไรพ่อไม่ได้พอได้คำตอบเสร็จมือปืนก็เดินจากไปจากนั้นพ่อและแม่พ่อแม่และลูกๆ ก็ย้ายมาอยู่อีกอำเภอหนึ่งแล้วพ่อก็สั่งห้ามไม่ให้แม่ค้าขายเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกพี่สาวคนโตของลูกเมื่อแม่ตั้งท้องฝันว่าญาติตายไปแล้วเอาดอกกุหลาบมาให้หนึ่งดอกบอกว่าอีก15ปีจะมาเอาคืนซึ่งพอพี่สาวอายุได้15ปีวันหนึ่งพิสาจะไปงานเผาศพของเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านพิสาก็บ่นว่าไม่ค่อยจะสบายพอกลางคืนก็ร้องกรีดแล้วก็พูดพ้อด้วยความหวาดกลัวว่าเห็นผีเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาวนเวียนอยู่รอบๆมุ้งและจากวันนั้นเป็นต้นมาพิสาก็กลายเป็นคนที่มีอาการหวาดผวาแล้วก็ได้ยินเสียงบอกให้ไปฆ่าตัวตายโดยเธอใช้ผ้าผูกคอให้ก็คือแต่ไม่ตายเพราะพี่สาวผูกผ้ารัดคอไม่เป็นน้ำซ้ำพี่สาวยังได้ยินเสียงว่าฆ่าเถอะฆ่าตัวตายเถอะอยู่ไปก็ไม่มีใครรักพี่สาวก็เลยทำตามเสียงกระโดดจากชั้น2ของบ้านเราในเวลากลางคืนตายไหม
1: ไม่ตาย
0: แต่ไม่ตายค่ะรับพอตอนเช้าแม่เปิดประตูบ้านออกมาก็เห็นพี่สาวนั่งอยู่นอกบ้านเพราะโดดไม่เป็นเลยขาแพลงเท่านั้นส่วนในช่วงแรกแม่กับพ่อก็คิดว่าพี่สาวเนี่ยโดนของจึงได้พาพี่สาวไปรักษาทั้งหมอหลวงและหมอสายเวชหมดเงินทองไปมากมายแล้วพี่สาวก็ต้องยุติการเรียนในที่สุดต่อมาแม่ก็ได้พาพี่สาวไปรักษาที่โรงพยาบาลประสาทจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางช่วงที่พี่สาวไม่สบายมากๆจะมีอาการตาขวางพูดเพ้อเจ้อคนเดียวแม่ก็จะพาไปอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทเป็นเดือนอาการดีขึ้นก็พากลับมาบ้านแม่ต้องคอยดูแลตลอดเลยต่อมาพี่สาวก็เป็นโรคเบาหวานและเสียชีวิตเมื่ออายุได้45ปีน้องชายก็สุดท้องซึ่งเป็นลูกคนที่5ได้มาบวชพระธรรมทายาทรุ่นที่13เมื่อปี2528ลูกได้รู้จักวัดพระธรรมกายกับพระน้องชายนำมาบวชเขาเป็นวิศวกรในต้องคุมการทำงานภาคสนามเมื่อวันที่14กรกฎาคม2548ขณะที่เขาคุมการก่อสร้างเขื่อนหินริมฝั่งทะเลมาบตาพุบที่อระยองก็ได้เจอภัยธรรมชาติที่มีคลื่นลมแรงมากน้องชายต้องทำงานเสี่ยงชีวิตท่ามกลางคลื่นลมและงานก็เสียหายมากทั้งยังมีความกดดันจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ควบคุมงานสำหรับลูกมาเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานและก็มีครอบครัวปัจจุบันลูกมีลูกชาย2คนซึ่งลูกพาเข้าวัดมาตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะเมื่อปี2534ขณะตั้งครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์2เดือนครึ่งเราทำงานกวาดบ้านถูบ้านตามปกติแต่คืนนั้นเริ่มมีอาการตกเลือดตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มในช่วงดึกสงัดลูกก็ได้ลุกเข้าห้องน้ำตอนนั้นก็มีก้อนเนื้อหล่นลงไปในโถชักโครกลูก

หยิบขึ้นมาดูเห็นเป็นก้อนเท่ากำปั้นมีถุงห่อหุ้มแล้วก็มีรอยฉีกขาดประมาณ1 เซนติเมตรเห็นดวงตาเด็ก1 ข้างจ้องมองมาลูกตกใจมากจึงทิ้งกลับลงไปในชักโครกนั่นเองจากนั้นลูกก็กลับไปนอนแต่ร่างกายจะเสียเลือดมากทุรนทุรายกระสับกระส่ายแล้วเห็นดวงไฟลอยอยู่กลางท้องแต่ร้อนรากับพระอาทิตย์ที่กำลังแผดเผาน้ำในร่างกายให้หมดไปดวงไฟนั้นกำลังลอยสูงขึ้นจากท้องจนจะถึงหน้าอกแล้ววูบสุดท้ายลูกรู้สึกว่าโอ้เราจะตายแล้วเหรอนี่ถ้าจะตายจริงๆก็ขอตายไปกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอนึกถึงพระรัตนตรัยเพียงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเท่านั้นแหละดวงที่ร้อนรากับพระอาทิตย์ก็ได้พุ่งชนบริเวณศีรษะแตกโปะกลับกลายเป็นน้ำอมฤตชุ่มชื่นแผ่ซ่านจากบริเวณศีรษะไล่ลงไปจนจรดปลายเท้าทั่วร่างกายอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็นอนหลับสบายในชั่วพริบตาจนถึงเวลา5:00 น.ต่อมาเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม2545เวลาเช้ามืดวันหนึ่งลูกฝันเอ๊ะทำไมฝันเก่งเนาะพอเป็นผู้หญิงร่างสูงใหญ่ดวงตามีอำนาจมากใส่ชุดสีม่วงจะมารับลูกเพื่อไปเปลี่ยนภพใหม่ในความฝันนั้นลูกอยู่ในห้องครัวที่บ้านเห็นเธอแล้วลูกกลัวมากจนแทบจะหมดเรี่ยวแรงก้าวเดินเลยทีเดียวแต่ก็พยายามก้าวเดินหนีเธอด้วยขาที่สั่นกลัวเมื่อมาถึงบริเวณโต๊ะอาหารขาลูกก็หมดเรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินอีกต่อไปแล้วลูกก็ทรุดนั่งลงกับพื้นทันทีในท่านั่งสมาธิผู้หญิงคนนั้นก็ได้จะงอกหน้ามาดูจากหน้าต่างนอกบ้านเห็นลูกหมดแรงท่านั่งสมาธิแล้วเธอก็หายไปส่วนลูกก็สะดุ้งตื่นในตอนเช้ามืดทันทีที่ฝันประหลาดจบลงในเวลาประมาณ5:00 นี่บันทึกไว้เลยเนี่ยลูกไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยแต่ก็แปลกที่ภาพของผู้หญิงคนนั้นยังติดตาและลูกรู้สึกหวาดหวั่นสะดุ้งกลัวกับความฝันนี้อยู่หลายวันทีเดียวคำถามเสียงที่มาบอกพ่อในความฝันว่าจะให้คาถาหนึ่งบทนั้นเป็นเสียงของใครและมาให้คาถาหัวใจฤาษีเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเมื่อพ่ออธิษฐานจิตกับเจ้าของตำราว่าจะให้คาถาบทไหนก็ให้เปิดหน้านั้นทำไมตำราจึงเปิดหน้าที่มีคาถาฤาษีเหตุใดเมื่อพ่อได้กลิ่นดอกลำเจียกแล้วพ่อก็จะได้พระเครื่องทุกครั้งกลิ่นดอกลำเจียกเกิดขึ้นเพราะเหตุใดหรือเป็นเรื่องบังเอิญคะด้วยบุญอะไรทำให้พ่อมีพระเครื่องมากมายรวมทั้งพระของขวัญรุ่นหนึ่งของหลวงปู่วัดปากน้ำและด้วยบุญอะไรลูกจึงได้พระของขวัญรุ่นหนึ่งต่อจากพ่อทำไมแม่ถึงเป็นสาวสวยและร่ำรวยจึงต้องมาแต่งงานกับพ่อที่เป็นพ่อไม้ด้วยความไม่เต็มใจและพ่อกับแม่เคยครองเรือนลูกกับมันในชาติกันก่อนหรือเปล่าคะบุพกรรมใดที่ทำให้คู่แข่งทางการค้าสั่งฆ่าครอบครองเราทั้งหมดและเพราะสาเหตุใดที่ทำให้มือปืนยิงปืนไม่ออกต้องกลับใจเล่าให้พ่อฟังและได้บุญอะไรทำให้พวกเรารอดตายกันทั้งครอบครัวขณะที่แม่ตั้งครรภ์พี่สาวเหตุใดจึงฝันว่าได้ดอกกุหลาบและ15 ปีจะมาเอาคืนแล้วทำไมพอพี่สาวอายุ15 ปีจึงได้เห็นผีเพื่อนแล้วก็ได้ยินเสียงชักชวนให้ฆ่าตัวตายหลายครั้งพี่สาวเห็นผีจริงๆหรือว่าจิตหลอนไปเองคะเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจึงทำให้ต้องป่วยเช่นนี้ต่อมาเพราะวิบากกรรมใดพี่สาวจึงเสียชีวิตเพราะโรคเบาหวานพี่สาวตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากมาบอกกับลูกและทางครอบครัวหรือเปล่าคะน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมในรูปแบบใดทำไมน้องชายต้องทำงานหนักมีความรับผิดชอบมากและบางครั้งก็ทำงานอันตรายเสี่ยงกับชีวิตเลยทีเดียวลูกของลูกที่อยู่ในท้อง2 เดือนครึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะโลกกับเขาเคยสร้างบารมีร่วมกันหรือเปล่าทำไมเขาตายเร็วเหลือเกินตายแล้วไปไหน

0: ตอนที่ลูกตกเลือดขณะที่เห็นดวงไฟลอยขึ้นทำไมลูกจึงรู้สึกว่าจะตายแล้วหรือนี่ครั้นมาลุงนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมดวงกลับไปชนบริเวณศีรษะแตกโละเป็นความชุ่มชื่นอย่างอัศจรรย์ดวงที่เห็นนั้นคืออะไรคะและตลอดทั้งคืนก็เสียเลือดไปมากทำไมตื่นเช้ามากลับรู้สึกสดชื่นวิบากกรรมและบุญอะไรที่ทำให้ลูกเกือบตายแต่ก็ไม่ตายมาหลายครั้งและที่ลูกฝันว่ามีผู้หญิงมารับตัวลูกไปเขามารับจริงๆหรือเป็นเพียงแค่ความฝันถ้าจริงเมื่อลูกหมดแรงอยู่ในท่านั่งสมาธิทำไมเธอจึงกลับไปตัวลูกและลูกชายทั้งสองคนได้เคยเกิดเป็นแม่ลูกกันมาหรือเปล่าคะแล้วเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดมีหน้าที่อะไรคะทำไมชาตินี้ลูกจึงชอบเขียนหนังสือธรรมะมากแต่หนังสือประเภทอื่นเขียนไม่ถนัดค่ะสงสัยเคยเรียนนักธรรมตรีหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวเดินที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าเสียงมาบอกว่าจะให้คาถาหนึ่งบทในความฝันนั้นเป็นเสียงของอาจารย์วิทยาธรที่ตอนเป็นมนุษย์ได้บวชเป็นพระเป็นอดีตอาจารย์ของพ่อในชาติก่อนมาเกิดชาตินี้ชาติใกล้ๆเนี่ยมาตายและเกิดเนี่ยท่านห่มจีวรสีน้ำตาลผมยาวในตอนมาเข้าฝันในอาจารย์ที่มาเข้าฝันแล้วจะบอกคาถาพระผมยาวผมจีวรสีน้ำตาลสีเปลือกไม้ที่มาให้คาถาหัวใจฤาษีนั้นเพราะในอดีตพ่อเคยเรียนคาถานี้มากับท่านตอนเป็นมนุษย์ก่อนมาเกิดชาตินี้เพื่อจะให้ได้เรียนวิชาเก่าอีกจ้ะท่านต้องการให้เรียนวิชาเก่าอีกจะได้ขลังแล้วท่านก็จะมาช่วยอาจารย์เก่าอาจารย์เก่าตอนนี้เป็นวิทยาธรเมื่อพ่ออธิษฐานจิตกับเจ้าของตำราว่าใจคาถาหน้าไหนก็ให้เปิดตำราในหน้านั้นแล้วก็เจอหน้าคาถาฤาษีพระอาจารย์วิทยาธรได้เอามือน่ะซ้อนมือของพ่อแล้วก็เปิดหน้านั้นคือซ้อนกันแล้วก็เปิดซ้อนซึ่งคาถานี้พ่อมีความผูกพันในชาตินั้นแล้วก็ได้อธิษฐานมาด้วยว่าขอให้ได้เรียนวิชานี้อีกเห็นไหมพอความผูกพันกับอะไรเนี่ยติดวิชามันก็จะอย่างนี้เมื่อพ่อได้กลิ่นดอกลำเจียกแล้วพ่อก็ได้พลักเครื่องทุกครั้งเพราะเป็นกลิ่นที่อาจารย์วิทยาธรและเทวดาที่รักษาพระเครื่องบันดาลให้ได้กลิ่นนี้ซึ่งเป็นกลิ่นเป็นไปตามหลักวิชาของอาจารย์วิทยาธรของวิชาเนี้ยว่าจะต้องมีกลิ่นนี้บังเกิดขึ้นจึงจะได้เป็นสัญญาณว่าได้ถ้าแปลกลิ่นไม่ได้แต่กลิ่นแปลกๆไม่ได้นี่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะพ่อมีพระเครื่องมากมายรวมน้ำพระของขวัญหลวงปู่วัดปากน้ำรุ่นหนึ่งด้วยเพราะในอดีตพ่อได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็ชอบสั่งสมเรื่องเครื่องรางของขลังและพระเครื่องเมื่อทำบุญอะไรแล้วก็มักจะอธิษฐานว่าขอได้ครอบครองพระเครื่องและของขลังที่มีอนุภาพจ้ะผังนี้จึงติดตัวมาต่อมาลูกได้พระของขวัญรุ่นหนึ่งจากพ่อพระบุญที่ลูกได้ทำบุญกับวิชาธรรมกายมาเก่าเนี่ยบันดาลให้ได้จ้ะเพราะว่าพระของขวัญเนี่ยพระเดชคุณหลวงปู่ท่านอาราธนาให้อนิพานท่านทำความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใครเป็นเจ้าของก็ให้ได้รับจะว่าครูไม่ใหญ่มอบไปใครครูไม่ใหญ่แค่เป็นทางผ่านนั้นนั่นเองรักษาพระเอาไว้ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของตามกำลังแห่งบุญนั้นแม่เป็นสาวสวยร่ำรวยแต่ต้องมาแต่งงานกับพ่อที่เป็นพ่อไม่ด้วยความไม่เต็มใจเพราะแน่ดีเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายครั้ง

แล้วก็ตั้งความผูกพันอธิษฐานจิตว่าขอได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกแม่เนี่ยทำเป็นลืมแต่ในชาตินี้ที่แม่ไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่าปัจจุบันพ่อเป็นพ่อไม่คู่แข่งทางการค้าสั่งฆ่าทั้งครอบครัวหมดทุกคนเพราะคู่แข่งเสียผลประโยชน์ในปัจจุบันน่ะเป็นหลักไม่ได้ผูกเวรกันมาอีกทั้งทุกคนในครอบครัวก็ไม่ได้มีกรรมทางนี้จึงรอดได้จ้ะเรื่องปัจจุบันเนี่ยมือปืนยังไม่ออกแถมกลับใจมาไล่พ่อฟังพระอาจารย์วิทยาธรช่วยไว้กับไม่ได้มีวิบากกรรมเรื่องการสั่งฆ่าใครเนี่ยพ่อไม่มีวิบากกรรมทางนี้เนี่ยมือปืนยิงไม่ออกและอย่างหนึ่งก็อยากจะรู้เรื่องความขลังของพระเครื่องว่าเป็นพระชนิดไหนเนี่ยใครสร้างเป็นต้นเพื่อเขาจะได้หาเอาไว้บ้างซึ่งเขาอยากรู้และอยากได้ด้วยจึงได้มาเล่าเรื่องราให้ฟังมือปืนก็อยากได้เหมือนกันเพราะมือปืนก็กลัวมือปืนเหมือนกันมือปืนก็กลัวปืนเพราะเวลาไปยิงเขาเลยไปแอบยิงเนี่ยขณะที่แม่ตั้งครรภ์พี่สาวแม่ฝันไปว่าได้ดอกกุหลาบอีก15 ปีจะเอามาเอาคืนเพราะธาตุวิปริตจะเป็นเรื่องธาตุวิปริตธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับพี่สาวมาเกิดจ้ะเมื่อพี่สาวอายุ15 ปีก็ได้ฝันเห็นผีเพื่อนแล้วก็ได้ยินเสียงชักชวนให้ฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะจิตหลอนโดยวิบากกรรมดื่มสุราและวจีกรรมมาส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าในชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็จะเอะอะโวยวายด่าทอและมักจะไล่คนให้ไปฆ่าตัวตายหรือบอกว่าไปตายซะเป็นต้นมาส่งผลจ้ะไปตายซะพี่สาวเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพราะกรรมในอดีตที่ได้ฆ่าสัตว์ทำอาหารและทำกับแกล้งเป็นประจำมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังมีเศษกรรมสุราอยู่ดังนั้นต่อไปก็จะเป็นโรคประสาทจิตหลอนคล้ายๆชาตินี้ชาติที่เป็นพี่สาวลูกนี่เลยจ้ะจึงไม่มีข้อความฝากมาถึงครอบครัวจ้ะน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทสม่ำเสมอตามกำลังจ้าน้องชายชอบทำงานท้าทายอย่างนี้มาหลายชาติจนติดเป็นจริตอัธยาศัยมาในปัจจุบันชาติให้ชอบทำงานหนักมีความรับผิดชอบสูงและบางครั้งเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจ้าชอบมากมันท้าทายดีลูกของลูกที่อยู่ในท้อง2 เดือนครึ่งนั้นมีกรรมทำแท้งเป็นผู้หญิงแต่ไม่ได้ทำกรรมร่วมกันมาแต่ลูกมีกรรมส่วนตัวคือสนับสนุนให้เพื่อนผู้หญิงในอดีตที่ผิดพลาดจนท้องและสนับสนุนเงินให้เพื่อนไปทำแท้งวิบากกรรมนี้จึงดึงดูดให้ผู้มีกรรมทำแท้งมาเกิดในครรภ์จ้ะลูกไปเกิดใหม่แล้วมีพ่อแม่ใหม่มาหลายรอบแล้วมีพ่อแม่ใหม่มาหลายคนแล้วตอนที่ลูกตกเลือดขณะที่เห็นดวงไฟลอยขึ้นลูกรู้สึกว่าจะตายแล้วหรือนี่เนี่ยเพราะกุศลนิมิตที่เกิดจากบุญที่ลูกเคยให้ชีวิตสัตว์เป็นทานต่างๆมาช่วยให้อาการตกเลือดหายไปจ้ะครั้นเมื่อลูกนึกถึงพระรัตนตรัยดวงไฟกลับไปจนศีรษะแตกเพราะบุญนักกล่าวทำให้เกิดกุศลนิมิตกับจิตระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยจึงเกิดขบวนการดังกล่าวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจ้ะแม้จะเสียเลือดมากแต่บุญที่ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยก็ทำให้ตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นลูกเกือบตายแต่ไม่ตายหลายครั้งเพราะเกิดจากวิบากกรรมหลายอย่างเช่นขาดสัตว์ทำอาหารสนับสนุนคนทำแท้งทางอ้อมเป็นต้นมาส่งผลให้เกือบตายหลายครั้งแต่มีบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาและบุญปล่อยสัตว์มากมายติดตามมาช่วยตลอดจ้ะส่วนความฝันว่ามีผู้หญิงมารับตัวไปนั้นก็เป็นเรื่องท้าว

ริตจะสนใจเป็นจริงเป็นจังเลยจ้าเพราะฝันไม่มีความหมายอะไรเป็นตุเป็นตะเท่านั้นแหละตัวลูกและลูกชายสองคนก็เคยเป็นแม่ลูกกันมาหลายชาติจ้าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงส่วนลูกชายทั้งสองก็เคยบวชระยะสั้นบ้างบางชาติก็บวชระยะยาวบางชาติก็บวชตลอดชีวิตจ้าชาตินี้ที่ชอบเขียนหนังสือธรรมะมากกว่าประเภทอื่นเพราะในชาติใกล้ๆก็เป็นกุลธิดาสนใจธรรมศึกษาคือศึกษาเรื่องธรรมะและก็ปรารถนาอยากจะช่วยงานศาสนาจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธีรพัฒน์ตรึงโรจน์และดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก่อนที่เรานั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญในตลอดทั้งวันค่ะเราก็มีโอวาทในเรื่องของเวลาที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเมตตาปรารภไว้ค่ะว่าเรามีเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงแต่ใช้เวลาอันมีค่าเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตไม่เท่ากันให้ไว้เมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2547ค่ะดังนั้นแล้วนะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในทุกๆวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็ควรที่จะใช้เวลาว่างในวันหยุดนี้ค่ะมาสร้างสิ่งที่มีค่าและก็สร้างสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นวัดใกล้บ้านหรือว่าวัดพระธรรมกายที่ทุกท่านคุ้นเคยค่ะ
0: ใช่ครับเราจะได้ใช้วันเวลาที่ผ่านไปอย่างมีคุณค่านะครับดังโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อที่ท่านเคยเมตตาให้ไว้และเช่นเดียวกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ติดภารกิจแต่ว่าไม่อยากพลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะร่วมติดตามรับชมและเป็นส่วนหนึ่งกับทุกกิจกรรมงานบุญได้ครับผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับท่านจะพบกับช่องทางการรับชมบนแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเลยอย่าลืมที่จะเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็คอมเมนต์อนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะทำให้เราอยู่ในบุญนะคะที่จะได้สั่งสมบุญกันไปตลอดเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนก็คือตอนมงคนที่6ตั้งตนชอบไม่มีความเห็นผิดชีวิตปลอดภัยตามด้วยประมวลภาพพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้จะได้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณแพมมี่โรสนะครับเป็นผู้นำบุญของวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาจากชีวิตที่ติดลบค้นพบสมบัติอจินไตยครับปิดท้ายด้วยข่าวสารกิจกรรมงานบุญรอบโลกครับ
1: ค่ะในช่วง

นี่นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบไม่มีความเห็นผิด ชีวิตปลอดภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฐิ2อย่างนี้นั่นก็คือการโฆษณาแต่บุคคลอื่นหนึ่งอโยมนะมันขออภัยค่ะอโยนิโสมนสิการ1ปัจจัยทั้ง2อย่างนี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งมิจฉาทิฐิสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนนั้นมีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เรานั้นได้บรรลุวัตถุ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธาน

0: ริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405192 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดพนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตราบนานเท่านาน
2: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างไสวเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีหลอมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปลั่นดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโน

ตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ที่ตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งเมืองสันกำแพงพร้อมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนผู้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันพิธีเปิดงานเริ่มจากนายชาครีขัตติรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งจากนั้นนางณัฐิวรวินีกัญจนวสิริผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเมื่อถึงเวลาอันเป็นสิริมงคลนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมหาสังฆทานในเช้าวันนี้มิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของเมืองสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังเป็นการหลอมรวมศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสืบสานอริยประเพณีแห่งการตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธและร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้มั่นคงสืบไป

กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริ่มคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทายธรรมค่ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความตระหนี่และเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิจกาชาติอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคม

เมื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่านก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพัตตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มในความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทย

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: สรณังคะโต
1: อิมินาสการะนัง
0: อิมินาสการะนัง
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล
0: ้
1: ว
0: ดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ด้วยสัก

0: ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการัง

0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: เดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกาย

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได
0: ้นับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี้
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได
0: ้นับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการ

เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพระพัสสะพัสสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในกลางกาย

ของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเป็นว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ย

ั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีล5เป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีล5ศีล8อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จากที่ตั้งนั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศชั้นเจริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นน่ะก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่

ระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามรดึงเอาไปติดข้างนอกพยามรก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็พลนกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินแต่ที่เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำบังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทัสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาเนี่ยจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆร่างดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรค

เมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมที่สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนะกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเราแล้วจ้ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นน่ะเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมนิมิตขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเด้อกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการกระถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน

สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยคือกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างและกัลยาณมิตรนพวรรณจุลเนตรหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการัง

0: อะมหาเถรสะ
1: ทะเวอะสีติ
0: ทะเวอะสีติ
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
0: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: มหาชนสะ
0: มหาชนสะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
0: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: แก่การให้มหาชน
0: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
0: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
2: อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารคือกัลยาณมิตรบุญเริ่มสุภัททาและกัลยาณมิตรถัปปณีชูศรีเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
4: ร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์

0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะ
4: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทปริวารทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมให้มีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ

0: และได้ติดตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: กราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะ
2: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นผ้าบิณฑบาตชอบใส่บาต

0: แล้วพอยังเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกจีพวกผ้าห่มพ
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: กปลอกหมอนเลยเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให
1: เ
0: ้
1: ป็
0: เห
1: น
0: มือ
1: พ
0: น
1: ร
0: พ
1: ะ
0: ระ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถือกระมังบ้างชาม
1: เป็
0: ข
1: น
0: ้าว
1: บ
0: บ
1: า
0: ้าง
1: ทเป็
0: เป
1: น
0: ็น
1: บ
0: บ
1: า
0: า
1: ทท
0: เดินบิณฑบาตในบ้าน
1: ค่ะ
0: พอรู้ว่าเอ้ยเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเอ้ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าอยากเป็นยังไงต้องการอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ทําให้ดูคนที่บ้านเขาก็เอ้ยอันนี้แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุขนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวโล้นเดินบิณฑบาตหน้าบ้านเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแ
1: ค
0: ต่
1: รั
0: เร
1: บ
0: าก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
1: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
0: 3 ขวบสี่
1: ส
0: ข
1: าม
0: วบ
1: ขวบโอ้
0: ห้าหกขวบก็
1: โออ
0: ยู
1: ้
0: ่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: จนกระทั่งประมาณป.4ป.5ได้
1: ครับ
0: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทําให้สมัยรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
1: เจ้าค
0: ร
1: ่ะ
0: ับเราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป.4ป.5ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์นิชาภาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: แต่จะสอนวิชาพุทธศาสนาจะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดูสิเธอบวชเถอะอะไรอย่างเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างงี้นะก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อเกิดการเป็นพระเป็นเนรชวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
1: พุทธขึ้นมาเลย
0: มันคือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป .5 ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวช
1: ช่วงปิดเทอมเท่านั้น
0: ช่วงปิดเทอมช่วงภาคฤดูร้อนโยมอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธธรรมดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็สึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนสึกเราก็สึกแต่ใจจริงไม่อยากสึกรู้ว่าพอวันที่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนนี้มันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนสึกตามพิธีกรรมที่ควรจะสึกก็สึกตามเขาปรากฏว่าก็สึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ากระสับกระสายทุรนทุรายบอกโยมพ่อโยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชอยากจะกลับไปบวชอีก
1: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความปรารถนาแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ก็บอกโยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ชุดโยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก็จะขอบวชให้ได
1: ้
0: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวธธรรม
1: มาบวชใหม
0: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาธีรธรรมก็งงว่าเอ้ยจะรับยังไงจะเพิ่งลาสิกขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะเรียนยังไงปรากฏว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
1: นะ
0: เป็นโรงเรียนที่เหมือนเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
1: ให้เราได้เรียน
0: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญใช่ครับ
1: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
0: ก็ลาออกแล้วก็มาเรียนใหม่ปอกก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีหนึ่งปอกว่าเป็นด้วยความเป็นเด็กก็งองแงอยากศึกอยากศึกและอยากศึก
1: บางช่วง
0: อยากศึกพอบวชได้ปีหนึ่งแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อปี5859ซึ่งตอนนั้นคุณครูไม่อยากก็ยังทำหน้าที่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนก็ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมาคุ้น

0: พ่อโดยตรง
1: ครับ
0: เราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ถ้าเป็นพระปรากฏว่าอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยเพราะมีปัจจัยก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อปรากฏว่าอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
1: ตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่ใช่ไหม
0: ยังเป็นสามเณรน้อยอยู่10ขวบเองครับ10ขวบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อก้าวลงมาแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
2: แค่10ขวบ
0: 10ขวบนะตอนน
1: ั้
0: น
1: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเป็นพระแน่นอน
2: ค่ะ
0: หลวงพ่อก็ลงมาจากรถตู้แล้วก็เดินตรงมาที่เราตอนนั้นก็ยืนกันอยู่ 3-4 รูปถือถุงทองเพื่อที่ถวายหลวงพ่อพอถวายยื่นถอนหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่บ่าเราแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจ๊ะเห็นองค์พระไหม
1: ครับ
0: เห็นดวงแก้วหรือยังบวชให้ได้2ชั้นนะลูกนะไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาเอาประโยค10
2: ค่ะ
0: แล้วท่านก็จับที่บ่าเราแล้วก็อีกมือข้างนึงก็จับที่บ่าอีกข้างนึงก็บอกว่าโง่เฮงเนี่ยบวชนานนะเนี่ย
1: โอ้
0: ก็เลยจังหวะที่หลวงพ่อแตะที่บ่าเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนแขนสแตนด์อัพ
2: นี
0: ่ไม่ซิดาวเลยตลอดชั่วโมงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ตื่นเต้นแล้วก็
2: สึกไหมคะ
0: มองหน้าท่าน
2: ตั้งใจว่า
0: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้ในตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ย
2: แ
0: ล้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมภาษณ์แล้วเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่

0: หายสูญไปเลย
1: ลืมไปเลย
0: ลืมไปเลยว่า
2: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
1: ค่ะ
2: ต้องเปลี่ยนเก้าแล้วมาตอกเปลี่ยนสิบ
0: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วเรามันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตามหา
1: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
0: ครับปรากฏว่าวันนั้นก็
1: ไม่ได้สึก
0: ไม่ได้สึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกยมแม่ว่าไม่สึกแล้ว
1: ไม่สึกแล้วคือ
2: ไปทางพี่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
1: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะแล้ววัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
3: ภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงเซาเกิดและโตที่นั่นเลยครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงเด็กๆโยมพ่อโยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่ห้าก็ไปวัดกับยายทุกวัน
2: โอ้โชคดี
3: ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉย
1: ๆ
3: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้วยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิมก็อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5ช่วงนั้นมีเพื่อนชวนไปบวช
1: ค่ะ
3: แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
1: บวชที่ไหนคะตอนนั้นเพื่อนชวน
3: ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา
1: ค่ะ
3: โอ้ก็เพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้ง
1: ค่ะ
3: เพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกก็ลองก็ได้ตื้อคราวนี้ก็ลอง
1: ปิดเทอมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อน
1: ค่ะ
3: ก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้านเพราะว่าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่คุยเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วย
1: ค่ะ
3: ก็แอบน้ําตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อน
1: ค่ะ
3: พอได้บวชปุ๊บก็เอ้ยตื่นแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส
1: ่ค่ะ
3: ก็อยู่จบโครงการ
1: เก่งมากเลย
3: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอก
1: ค่ะอ
3: ยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจพอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม
1: ่ค่ะ
3: พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้แม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
2: มีประสบการณ์แล
3: ้วแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักว่าพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
1: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
3: ใช่ครับ
1: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
3: อ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนรแสนครับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยได้มา
1: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
3: โอ้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
1: อ๋อ
3: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
2: ท่องเที่ยว
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู
3: ่ใช
1: ่ค่ะ
2: แล้วว่าวันบวชนี่โยมพ่อโยมแม่ปลื้มไหมฮะ
3: เอาปลื้มมาก
2: ทั้งสองครั้ง
3: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านท่านเองได้บวช
1: ค่ะ
2: ครับ
3: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนร
1: ค่ะ
3: ที่มาจากเป็นพี่เนรวัดพระธรรมกาย
1: ค่ะ
3: ที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
2: ์โอ้
3: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เรียนกันหรือเปล่า
2: ครับ
3: ท่านบอกโอ้จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้มาอยู่เลยก็คิดเก็บไปคิด
1: ค่ะ
3: พอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่พระธรรมกายผมก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่เรียนใช่ไหมตอนนั้น
1: นั่นหมายความว่า
2: ถึงว่าไม่ได้เรียนแบบพวกสามัญใช่ไหม
1: วิชาสามัญอะไรใช่ไหมคะตอนนั้น
3: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียนก็เลยแล้วพอจบ6ก็ได้มาบวชโครงการหนองแก้วไปเรียนธรร
1: ม
3: ก็อยู่จนจบโครงการแล้วก็เข้าอบรมเป็นสมณีใหม่วัดพระธรรมกายเลย
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะได้เรียนอะไร
2: ก็ได้เรียนทั้งวันได้เรียนตลอด
3: ก็ได้เรียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เราเลือกมาแล้วก็ต้องเรียน
1: แต่ไม่มีความขี้เกียจเรียนเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียนได้ดีด้วยกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าคะเพราะอะไรเวลาที่มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
3: น่าจะเป็นแบบความตั้งใจที่เรามาแล้วไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนไปเรื่อย
1: เห็นบอกว่าพระเพื่อนที่บวชด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
3: ครับ
1: ยังคงอยู่ถึง
3: บ
1: ัดนี้ไหมคะ
3: เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่โรงเรียนเรียนห้องเดียวกันอยู่หมู่บ้านใกล้กันก็ช่วยกัน
2: ไป

0: มทำให้
1: ใช่คร
0: ับธรรมทายาท
2: ค่ะ
0: แล้วก็บวช2ครั้งที่ศูนย์ชาชิงเซา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาอยู่
2: มาที่นี
0: ่ต้องมาบวชใหม่ไหมครับหรือว่ามาตอนนั้นเป็นสามเณร
1: ตอนนั้นเป็นไม่ใช่องค์การเข้าโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมก็คือแบบมาบวชภาคฤดูร้อนที่โครงการ
0: อ๋อมาบวชที่โครงการอีกรอบหนึ่ง
1: ใช่
0: เป็นรอบที่3
1: ครับ
0: ครับ
1: จบโครงการก็เข้าเลย
2: ค่ะ
0: แล้วทั้ง3รอบก็คือยมพ่อยมแม่ก็
1: มา
0: ทุกครั้ง
1: ทายาท
0: สมว่าท่านก็สนับสนุนอยากให้พระอาจารย์ได้บวชตลอด
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ท่านเป็นผู้นำบุญไหมครับหรือว่าไม่ได้มาเฉพาะมาเยี่ยม
1: ใช่ครับ
0: มากราบ
1: ครับผม
0: เยี่ยมเยียนลูกพระลูกเนน
2: ค่ะ
0: ครับของพระอาจารย์ดุสิตล่ะครับตอนบวชนี่เป็นไงฮะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มปิติยังไงบ้างแล้วตอนพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนที่บวช
3: ก็ผมโยมพ่อโยมแม่ก็มาวันบวชก็มาก็ท่านก็ปลื้มนะครับบวชเนนครั้งแรกก็ท่านก็น้ำตาไหล
0: ก็
3: ปลื้มเพราะว่าเราก็เป็นการบวชครั้งแรกตอนเป็นเนนก็บวชครั้งแรกไม่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้บวชเลยพอบวชเนนครั้งแรกปุ๊บเหมือนว่าเราตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราก็ทำเป้าหมายเราสำเร็จบวชตอนแรกยมพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เลยไม่เกินเดือนนึงหรอกแล้วก็ร้องไห้กลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านแล้วร้องไห้กลับมาวัดไม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับมาวัดก็ยมพ่อยมแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังมาอาทิตย์ต้นเดือ นก็ชวนมาที่ต้นเดือนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในบุญแล้ววันที่บวชวันที่ชีวิตที่ผ่านมาก
0: ็
3: น้ำตาก็ไหลเป็นครั้งที่สองก็แสดงว่าน้ำตานี้ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองด้วยความคนเป็นลูกเนี่ยเราก็ปลื้มเพราะว
2: ่
3: าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการบวช
0: นี่ย้อนไปถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็ให้พรว่าเนี่ยได้บวชนานอะไรอย่างนี้นะครับโง่เฮงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกลับไปถึงศูนย์เบญจธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีกิจกรรมกิจวัตรอะไรบ้าง
3: ก็พอกลับไปที่ศูนย์ไปทำก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตื่นเช้ามาก็บอกไม่สึกแล้ว
0: ครับ
3: งั้นเราก็เลยไม่จะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยงอแงที่สึกตั้งแต่เป็นเนน้อยมาจนอายุ9ขวบ10ขวบ12ไล่มาก็ไม่เคยงอแงที่สึกเพราะเหมือนมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับมโนปฏิหารเนี่ยว่ายังไงก็ไม่สึกก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้สัก13 14
0: ครับ
3: พระอาจารย์มาทําก็บอกว่าเดี๋ยวอายุก็พร้อมแล้วนะเรียนสามัญก็มาได้พอประมาณแล้วก็ให้เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดพระธรรมกาย
0: สามัญนี้คือต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้าหนองแก้วได้ใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นพระอาจารย์เองยังไม่จบป .6
3: ยังไม่จบยังอยู่ป .4 อยู
0: ่ป .4
3: ป .4 ป .5 ป .6
0: แต่ว่าไปเรียนแบบมีอาจารย์พิเศษมาสอน
3: เป็นโฮมสคูลยมอาจารย์ก็มาสอนเป็นผู้นำบุญที่พระอาจารย์
0: แล้วก็ไปสอบเอา
3: แล้
0: วก็ผ่านหมด
3: ก็ผ่านหมดก็เรียน
2: แล้วพร้อมตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นสามเณรอยู่ด้วย
3: ก็ยังเป็นสามเณรอยู
2: ่ที่
3: ศูนย์เบญจธรรม
2: เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเตรียมบวชเรียบร้อยแล้ว
0: ที่
2: รออายุเท่านั้นเอง
0: ที่น่าทึ่งก็คือมีอาจารย์ก็สนับสนุนมาสอนถึงที่ศูนย์ทุกวัน
3: โยมอาจารย์ที่ชวนบวชก็มาสอนด้วย
0: ครับ
3: แล้วก็โยมอาจารย์ที่เรียนที่ผู้นำบุญจัดสรรมาก็มาสอนด้วย
0: อ๋อมาสอนให้
2: นั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดมีเด็กชายที่ยังไม่จบป .6 แล้วมีความปรารถนาอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยสามารถ
0: ก็ทำได้
2: ไป
0: ยังมีอยู่
2: ไหม
3: ติดต่อได้เลยสุภิธรรมตอนนี้200กว่ารูปแล้ว
2: โอ
3: ้ก็ถือเป็นการโฆษณาให้พระมหาที่ทำไปในตัวสุภิธรรมตอนนี้ก็200กว่ารูป
0: คือไม่ต้องจบป .6
3: ไม่ต้องจบป .6 นะครับก็สามารถ
2: อยากบวชเรียน
3: ใช่ป .3 ป .4ก็สามารถบวชเรียนได
2: ้เรามี
3: วิชาสามัญให้พอจบป .6 แล้วก็เตรียมเข้ามาสู่ค่ายจองแชมป
0: ์
3: ค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสำเร็จประดำวัดพระธรรมกายครับก็เรียนบาลีเต็มที
2: ่
3: ครับผม
2: หรือเข้าไปดูทาง Facebook ของศูนย์เบญจธรรมก็ได้
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ของพระอาจารย์เองพออายุ12ก็เข้ามา
3: แก้วผมประมาณ14
0: ทำไมไม่เข้าตอน12
3: ตอนนั้นก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยละกันอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ช่วยๆกัน
3: อีกสักหน่อยละกันช่วยดูน้องๆช่วยดูอีกสักหน่อยสัก13 14ค่อยเข้าก็ได้เข้า14ย่าง15ก็เข้าวัดเข้าวัดจะถึงก็อยู่วัดธรรมกายเป็นสามเณรมาก็6-7 ปีครับอยู่ที่เบญจธรรมตอนเมืองอีก6ปี
0: แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่รุ่นเดียวกันเลยฮะ2รูป
2: มาเจอกัน
3: คนละรุ่น
0: คนละรุ่น
3: มาคนละรุ่นแต่ว่าพออายุไล่ๆเรียกกันก็จะอบรมไปทางเดียวกันถ้าอย่างอายุใกล้ๆกันก็พอเป็นเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันเป็นเตรียมบวชเป็นสามเณรที่โตขึ้นมาแล้วอายุสัก17-18เนี้ยเขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาจะถึงเป็นสามเณรเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันหล่อหลอมด้วยกัน
0: อ๋อก็จะถึง

0: มาตบรุ่นเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ก่อนเข้ามาก็คือจะอยู่กับคนรุ่นก็นับเป็นปีพ.ศ.ที่เข้ามา
1: ใช่ครับ
0: โอ้ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าท่องบาลีไวยากรณ
1: ์ใช่ครับ
0: บรรยากาศของพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถ้าของผมเนี่ยบาลีไวยากรณ์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยท่องมาแล้วตอนเป็นเนรน้อยๆท่องบาลีไวยากรณ
0: ์ครับ
1: ก็เลยพอเข้ามาที่วัดธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเต็มตัวมาแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีลืมเลือนบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเวลาบาลีไวยากรณ์ต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่ามี200 กว่าหน้าแล้วก็ต้อง290กว่าหน้าก็ต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมาก
0: ครับ
1: คือบางรูปท่องไปก่อนหลับไปแล้วก็ยังบุริโซบุริซาบุริซังบุริเซหลับไปก็ยังละเมอเป็นบาลีก็ต้องพยายามขนาดนั้นต้องพยายามขนาดน
0: ั้
1: นมันถึงจะได้จำหลักไวยากรณ์ได้จะได้แปลได้จะได้เป็นรู้ต้นตอภาษาบาลีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไว้ก็เริ่มต้นจากบาลีไวยากรณ์นี่คร
0: ับ ตอนอยู่เบญจธรรมก็เริ่มท่องมาแล้ว
1: เริ่ม
0: ได้แล้วด้วย
1: ระดับหนึ่ง
0: พอมานี่ใช้เวลานานถึงปีไหมครับถึงจะ
1: ในพรรษาก็ได
0: ้อ๋อก็ได้ดวงแก้ว
1: ได้
0: เขาเรียกดวงแก้วอะไรนะ
1: ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยกิตติศัพท์ของลูกผู้ชาย
0: โอ้ก็มาไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาตันโตแล้วของอาจารย์มีค่าละครับ
2: ของผมนี่เป็นเหมือนใหม่แกะกล่องครับ
3: นี
0: ่เพิ่งจะเริ่มท่อง
2: อาจารย์เพิ่งแจกหนังสือแบบใหม่เอี่ยมเลย
0: ครับ
2: ก็ท่องตอนนั้นท่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือแบบว่าเขากำหนดให้ท่องถึงเท่านี้แต่ของผมเองก็ท่องไม่ถึงสักแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็โดนลงโทษบ่อยโดนเขี้ยวเข็นกระตุ้นต้องกระตุ้นหน่อยจนเขาส่งกันไปเกือบหมดแล
3: ้
2: วแบบว่ากำหนดรับดวงแก้วแล้วว่ารับวันนี
3: ้
2: ผมก็ยังทงไม่ได้แต่ผมก็ท่องจนทรงได้ก่อนรับดวงแก้ว2วัน
0: โอ้เพราะแรงผลักดันจากเพื่อน
3: ๆเราอยู่ในรุ่นเดียวกันทุกคนขยันหมดไงใช่ไห
0: ม
3: นะคะ
0: เราก็ได้ดวงแก้วเหมือนกันรับพร้อมกันไหมครับหรือว่าคนละปี
1: อ๋อ
0: พระใจรับก่อน
2: ผมรับก่อนครับ
0: เข้ามาก
1: ่
0: อน
1: เข้ามาก่อน
0: เพราะเข้ามาก่อน
3: บรรยากาศของการรับ
0: หลวงพ่อรูปไหนฮะ
2: อ๋อผมรับจากหลวงพ่อทัตตะ
0: ทั้งคู่นะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศที่ไปรับ
2: ของผมนี่ตอนนั้นเป็นเนน้อยตื่นเต้นแบบงานใหญ
3: ่
2: พอเดินกลางห้องแก้วแบบโยมเยอะไปหมดแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อทัตตะก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ได้มาด้วยความพยายามของเรารักษาไว
0: ้ครับก็คือเป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าบางก่อนบางรูปนี่ต้องตื่นที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมครับต้องไปแอบตามเสาไฟไปท่องอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: โอ้ครับแล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้ดวงแก้วแล้วภารกิจต่างๆของการเป็นสัมมาณีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องบอกว่าสมัยวัดพระธรรมกายนี่เรียกว่าฝึกตัวไม่มีเว้นวรร
3: ค
1: ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าทุกวันเวลาทุกนาทีเป็นบุญไปหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนก
3: ็
1: มีแต่กิจกรรมบุญแล้ววัดพระธรรมกายเราก็หลวงพ่อเราก็เมตตาให้บุญทุกวันม
3: ี
1: บุญทุกวันมีกิจกรรมทุกวันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำตลอดนะมีเรื่องทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็มี22เมษาเดี๋ยวก็มีงานบุญวันคุ้มครองโลกมีกฐินมีพระป่ามีเรื่อยๆมาสำเร็จวัดพระกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในมูกุติเนี่ยยิ่งพอเราเป็นพิเนนโตขึ้นเขาก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสัมมาเนนที่อายุมากขึ้นสักใกล้บวชแล้วก็เตรียมตัวจะบวชก็พระอาจารย์ท่านก็มอบหมายเมตตาให้เป็นคณะกรรมการสัมมาเนนช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องการเรียนนะอย่างผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นประธานสัมมาเนนเป็นประธานสัมมาเนนก็ดูแลเกี่ยวกับสัมมาเนนรูปนี้แบ่งบุญการรูปนี้ดูเรื่องการเรียนดูเรื่องการเข้าเรียนของน้อง
0: ๆ
1: รูปนี้ดูเรื่องความสะอาดรูปนี้ดูเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งบุญกันในมูกุติสัมมาเนนประเด็นธรรมของเราก็จะแบ่งบุญแบ่งหน้าที่ทำให้เราตัวเราก็มีคุณค่าต่อพระศาสนาแม้จะเป็นหน้าที่เล็กน้อยที่ได้ทำมันก็ทำให้เราดูว่าเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราที่มีอยู่ในการช่วยงานพระศาสนาช่วยงานพระอาจารย
3: ์
1: เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการดูแลน้องก็เห็นแล้วนี่พระศาสนาจะดำรงคงต่อไปได้ก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจที่จะช่วยงานพระศาสนาช่วยกันรักษาศาสนทายาทช่วยกันดูแลน้องๆเนี่ยยิ่งน้องๆมีความสุขในการบวช ตัวเราเองก็ได้บุญด้วยเราก็ได้อายุพระพุทธ

0: ศาสนาด้วย
1: ครับผม
2: เอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าแต่ช่วงหน้
3: า
2: ช่วงหน้าเราจะมาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ว่าปลื้มปิติอะไรในงานบุญที่ได้รับตอนที่เป็นสามเณรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็นพระภิกษุแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตของพระของสามเณรนะครับที่เรียกว่าสั่งสมบุญมาจนครบโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็จะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาสำหรับความปลื้มปิตินะครับแล้วก็บรรยากาศในงานบวชนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี
3: ้พักกันสักครู่ค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาดุสิตบุญนาคชโยนะครับเปรียญธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมขินทชโยเปรียญธรรม5ประโยคครับ
0: ค่ะนมัสการพระอาจารย์พูดคุยกันต่อนะเจ้าค่ะตลอดชีวิตของการเป็นสามเณรอยากให้อาจารย์ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าปลื้มปิติบุญบุญไหนเป็นพิเศษคะกราบเรียนถามพระมหาเมฆาก่อนค่ะ
2: บุญที่ปลื้มที่สุดของผมนะคือน่าจะเป็นตอนหลังจาก22เมษาของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเพิ่งสอบซ่อมสอบบาลีเป็นสอบซ่อมเสร็จ
1: ครับ
2: ก็จะหาบุญเติ
0: ม
2: แบบว่าพอบุญสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: มุกติสามเณรก็ได้ไปรับบุญเก็บโต๊ะทั่วลานธรรมเลยครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นหิวบุญ
0: ต้องการบุญอย่างเร่งด่วน
2: เพราะว่าอธิษฐานให้ตัวเองสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นรับบุญแบบว่าก็เพิ่มเพราะว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อน
1: ๆโ
2: อ้เก็บจัน
1: เป็นโต๊ะเทธรรมนี่ใช่ครับ
0: 22เมษาปีที่แล้วก็ย
1: ัง ปี68
0: ถวายสังฆทาน 40,000 กว่า
1: 40,000 กัน
2: ใช่ครับ
1: โหเยอะมากเลยนะครับรอบเจดีย์เก็บกันกี่วันนะครับ
2: ก็เป็นอาทิตย์เลยครับ
1: โ
2: หก็เก็บตั้งแต่บ่ายยัน 3:00 น.
0: ซึ่งแน่นอนแดดร้อนมาก
2: ใช่ครับ
0: ถึง4ถึง 3:00 น.
2: ครับผม
0: เป็นไงคะผิวตอนนั้นผ่องเลยมั้ยคะ
1: นี่คือเก็บงาน
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเตรียมงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
2: ตอนเตรียมงานผมยังไม่ได้เตรียมเพราะว่า
1: เตรียมสอบ
2: ครับผม
0: ก็เลย
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: ตื่นมา
1: ทำอธิษฐานเป็นจริงไหมครับ
2: ก็เป็นจริงครับ
1: ก็สอบผ่านโอ้สาธุ
0: สาธุค่ะบุญใหญ่นะคะ
1: พระอาจารย์พระมหาดุสิตนี่แหละครับปลื้มอะไรมากที่สุด
0: ช่วงเป็นสามเณรค่ะ
3: ช่วงเป็นสามเณรที่ปลื้มที่สุด

0: น่าจะเป็นตอนนั้นหล่อทองยายหล่อทองยายเมื่อปี59
1: ครับ
0: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทําบุญอยากทําบุญก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากเราก็บิณฑบาตเราเป็นนักบินเราเป็นนักบินเราเป็นนักบินตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อย
1: ครับ
0: ใช่ครับเราก็บินเราก็อาศัยเรียกได้ว่าได้มาด้วยปรีแข้งเป็นทานที่บริสุทธิ์แน่นอนได้มาด้วยปรีแข้งได้ด้วยปรีแข้งก็บิณฑบาต
1: คมๆตลอด
0: บิณฑบาตบิณฑบาตทุกวันทุกวันทุกวันเก็บเก็บต้องบอกว่าต่อกันนะครับปี58เนี่ยหล่อหลวงปู่องค์ที่8
1: ครับ
0: และปี59ก็หล่อคุณยาย
1: ครับ
0: ก็เราก็สองบุญนี้เชื่อมต่อกัน
1: ครับ
0: ก็นะครับเงินที่ได้มาจากการเป็นนักบินก็บิณฑบาตเก็บมาเรื่อยของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่เยอะที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นทำน่าจะทำบุญหล่อหลวงปู่ไป15,000 บาทก็เยอะมากนะครับเด็กนะตอนเยอะมาก15เยอะมากแล้วก็รู้สึกปลื้มมากแล้วพอว่าเป็นเงินที่เรา
2: ก้อนแรก
0: เก็บได้ก้อนแรกบิณฑบาตอย่างเดียวเลยบิณฑบาตออกเทศบิณฑบาตโปรดญาติโยมออกเทศแค่เก็บเงิน15แล้วก็ทุกวันมันปลื้มมากนะเราปลื้มมากแล้วพอปีต่อมาปี59ก็หล่อคุณยายอีกเราก็
1: จากประสบการณ์
0: นักบินมาแล้วม
1: ี
0: ประสบการณ์ไปแล้วก็หล่อหลวงปู่ก็ปื้มมาแล้ว
2: ครับ
0: แล้วหล่อคุณยายอีกทีนี้จะได้ครบก็เลยก็ยังเป็นนักบินก็ยังทำหน้าที่เรื่อยๆมา
2: ทั้งที่ยังเป็นสามเณรน้อย
0: ใช่ครับนะก็ตั้งใจปวดญาติโยมตั้งใจออกเทศจนกระทั่งเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ10,000 บาทก็หล่อทองยายตอนนั้นด้วยก็เลยเป็นบุญที่นึกย้อนกลับมาทีไรก็มีความสุขทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ว่าเวลาจะผ่านมา5ปี10ปีพอนึกกลับไปครั้งใดหรือว่ามองเห็นหลวงปู่ทองคำมองเห็นคุณยายทองคำมันก็จะเข้ามาในใจเราภาพนี้ก็จะภาพที่เรา
2: ติดอยู
0: ่ลูกสวรรค์ในที่ที่เราหยอดกริ้งกริ้งก็จะติดอยู่ในใจของเราด้วยความเป็นเด็ก
2: นึกถึงบุญออก
1: ด้วยความที่เป็นนักบินแล้วก
0: ็
2: ด้วยปรีแข้ง
1: ได้มาด้วยปรีแข้งด้วยความปลื้มปิติตรงนี
2: ้
1: ตั้งแต่เคยออกในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยนะครับ
0: ก็
1: ตอนช่วงที่ตัดสินใจจะบวชต่อเนี่ย

0: วัดพระธรรมกายก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นดวงณตอนนั้น
1: โอ้
0: จากที่เจอจากที่เจอ10ขวบ
2: ค่ะ
0: 10ขวบที่เจอหลวงพ
2: ่
0: อ
2: ครับผมก็ไม่สึกเลยครับ
0: ก็ไม่สึกเลยก็รายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกหลวงพ่อก็ถามผมว่าเห็นดวงมั้ยเห็นองค์พระมั้ยแรกๆมาเจอหลวงพ่อแรกๆก็บอกว่าไม่เห็นอะไรครับมืดตื้อมืดมิดครับ
1: ครับ
0: แต่พอได้มาเจอบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็รายงานท่านผ่านโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่เป็นคิวเวลาก็คือจะสึกแล้วก็กราบหลวงพ่อกราบหลวงพ่อเสร็จกลับไปก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวให้รายงานหลวงพ่อนะครับ
1: ครับ
0: ก็ฝันเห็นหลวงปู่ว่าเอ้ยหลวงปู่ท่านมายืนชี้หน้าเราเฮ้ยมึงมาบวชทำไมบวชยังไม่ทำข้ามวันข้ามคืนมึงจะสึกแล้วเหร
2: อ
0: ก็เป็นความทรงจำก็เอาความฝันจะเล่าหลวงพ่อฟังแล้วก็ขำหลวงพ่อบอกท่านไม่ได้ด่านั่นท่านลำพึงท่านลำพึงก็เป็นความฝันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆรายงานหลวงพ่อในช่วงที่บูมเรื่องบวชในร้าน
1: บวชในร้าน
0: ครับ
1: ครับของพระอาจารย์ก็มีความปลื้มปิติว่าไม่ได้เป็นนักบินแต่ว่าก็เก็บจากปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถทำบุญที่อุทัยแสงนะครับ
3: ครับ
2: ยังไงคะ
1: ยังไงครับ
2: เล่าให้ฟัง
3: ช่วงนั้นเป็นงานกฐินอุทัยแสงก็อยากร่วมบุญให้ถึง10,000ครบกองก็ไปบอกคุณโยมหลวงพ่อโยมแม่บอกก็ได้มา 6,000 กว่าบาทก็ยังไม่ครบตอนนั้นเพื่อนในรุ่นก็รวมแต่ว่าปัจจัยยังไม่ถึงก็เลยทำบุญรวมกันจนครบกองแล้วก็ได้พระของขวัญมา1องค์พระอาจารย์ก็หาคนให้ไม่ได้เพราะว่าทำทุกคนท่านก็ถามว่าใครทำเยอะที่สุดท่านก็ถามทีละคนว่าทำเท่าไหร่ท่านผมก็บอกว่าผมทำ 6,000 บาทครับโอ้นี่ก็ผมก็ได้ตอนนั้นก็ปลื้มครับเพราะว่าตัวเองปัจจัยไม่พอใกล้ฐานก็อยากได้แต่ก็ได้ครับผม
1: ก็เป็นความปลื้มปิติก็มีโอกาสได้ทำบุญกฐินกาลทานด้วย
3: ครับ
2: นั่นคือชีวิตช่วงสามเณรที่ปลื้มบุญนี้มากที่สุด
1: ที่มาถึงบรรยากาศตอนที่ได้ศึกษามาจนกระทั่งจะได้ครบบวชมีการมีเกณฑ์ยังไงครับหรือว่ามีการตัดสินใจยังไงถึงจะได้บวช
2: อุทิศชีว
1: ิตอายุครบหรือว่ายังไงครับสำหรับในการบวชอุทิศชีวิตซึ่งต้องเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายๆคนก็มีความปรารถนาที่จะมาในโครงการหรือพิธีกรรมนี้ครับ
2: ค่ะพระมหาดุสิตค่ะ
0: ก็หมู่กุฏิสำเร็จเป็นธรรมก็จะมีการรับน้องเนนมาเนาะตั้งแต่12ปีจนป.6ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20-21ปีก็พระอาจารย์พระเพียงก็จะมีการประชุมการคัดเลือกว่าจะผู้ที่บวชที่นี่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมนึงต้องผ่านประโยคประเด็นทำสามประโยคต
2: ้
0: องผ่านประโยคสามต้องมีความประพฤติที่ดีต้องมีกิจวัตรกิจกรรมเรียบร้อยพร้อมที่จะอุปสมบทก็จะมีพระอาจารย์พระเลี้ยงคอยคัดกรองอีกทีหนึ่งนะเมื่อผ่านเข้าเกณฑ์นั้นแล้วที่พระอาจารย์พระเลี้ยงทุกรูปในหมู่กุฏิเนี่ยลงเห็นฉันทามติแล้วว่าโอเครูปนี้ทั้งหมดนี้นะจะให้บวชที่ชีวิตพอตัดสินพระอาจารย์ท่านตัดสินใจแล้วก็จะมีการให้เข้าปฏิบัติธรร
1: ม
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: คร
0: ับ นะครับก็ปกติก็จะปฏิบัติธรรม1เดือน2เดือนก่อนที่จะอุปสมบทจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นครับก็ตั้งแต่เดือนเมษาก็ปฏิบัติธรรมยาวเลยนะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระมหาพรชัยประโยค9ที่ท่านเป็นพระอาจารย์กองภาวนาก็คุมนั่งสมาธิคอยเกี่ยวเข็นให้พวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่จะอุปสมบทชีวิตเพื่อกันกายกันวาจาให้ใสสะอาดจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมที่เขามอบเงินมาเคนถวายที่เขายกมือสาธุกับเราเมื่อเขามีจิตใจที่จะทำบุญกับเราเขาจะได้บุญนั้นจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก่อนบวชในช่วงเดือน2เดือนก่อนบวช
1: สามเดือนเต็มเลยใช่ไหมครับที
0: ่
1: ได้นั่งสมาธิ
0: รวมเดือนเมษาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา3เดือนก่อนบวช2เดือนแล้วก็หลังบวช1เดือน
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเต็มที่เลย
0: ครับ
1: สำหรับบวชที่หลวงพ่อมักจะพูดเป็นประจำเลยว่าต้องบวช2ชั้น
0: บวช2ชั้นบวชให้ทุกกายมีอีกกายจะบวชให้หมดนะ
1: สาธุ
0: ว่าทบทวนว่าหลวงพ่อนะครับ
1: ครับพระอาจารย์เมคาครับเป็นไงฮะบรรยากาศของการเตรียมบวชของตัวเองตอนนั้นปลื้มปิติยังไงในการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำตัวยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงนั้นก่อนที่จะได้เข้าพิธี
3: ช่วงนั้นก็ปลื้มมากที่ได้บวชแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังเป็นสมณีนประจำยังไม่เป็นสมณีนที่จะใกล้บวชก็ไปร่วมงานบวชของรุ่นพี่
1: ๆครับ
3: ก็เห็นรุ่นพี่ออกมาจากบวชโอ้เป็นพระกัน
2: ค่ะ
3: แบบสง่าก็คิดว่า สักวันหนึ่งเราจะออกมาจากตรงนั้นบ้าง

0: ็เลยตั้งผังให้ตัวเองทำตัวแบบว่าให้ผ่านกฎเกณฑ์ทำการบวชก็จนได้มีชื่อตัวเองผ่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกันจนครบจนถึงเวลาบวชก็ได้บวชก็ปลื้มมากครับที่ได้บวช
1: ค่ะอยากจะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนว่าต้องบอกโยมพ่อโยมแม่พอเราบอกท่านบอกท่านยังไงคะและท่านพูดกับเราอย่างไรบ้างเจ้าคะกระหม่ามีคาก่อนค่ะ
0: ช่วงนั้นก็โทรไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชน
1: ะ
0: บวชตลอดชีวิตไม่สึกแล้วนะ
1: ท่านว่ายังไง
0: โยมแม่ก็โอ้ดีใจสาธุด้วยแต่ตอนนั้นก็โทรไปบอกโยมพ่อด้วยโยมพ่อก็คุณพ่อโยบอกแบบกันแบบเดียวกัน
2: ครับ
0: แต่โยมพ่อก็บอกว่าจะอยู่ไปหรือเ
2: นี่ยแล้วจะเป็นสมณีมาหลายปีแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอเป็นพระมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่เหมือนเด็กแล้วเนี่ยท่านก็เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยหาที่ทำงานให้เลยถ้าบอกออกตอนนี้ยังทันนะบอกโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยบวชตลอดชีวิตไม่คิดจะหางานทำด้วย
1: โอ้ยึดมั่นนะคะ
0: ครับผม
1: ตั้งใจยืนยันคำเดิมว่าจะบวชอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่
2: บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย
0: ์ช่วงนั้นก
2: ็วันที่บวชเข้าพิธีบวช
0: ช่วงนั่งตอนนั้นเข้าไปในบวชแล้วนั่งรอตอนนั้นนั่งอยู่กับหลวงพี่ดุสิตนี่แหละนั่งรอบวชก็เห็นเพื่อนๆกำลังนั่งสวดกันเลยก็คิดจะถึงเราจะเป็นพระแล้วเหรอเนี่ยเป็นเนรมาหลายปีแล้วจะทำตัวเป็นเด็กได้อยู
1: ่
0: พระแล้วนี่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มๆแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ปื้มมาพอคู่ข้างหน้าสดเสร็จโอ้พระบูชาบอกว่าให้ลูกไปนั่งก็ตื่นเต้นแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจุนพระแล้วทำใจสบายๆช่วงนั้น
1: ครับ
0: ก็พอพระสดเสร็จพอเสร็จทีปุ๊บก็โหเป็นพระแล้วเนี่ย
2: โยมพ่อโยมแม่มาร่วมงานปื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มมากเพราะว่าโยมก็อยากให้บวชโยมแม่อยากให้บวชมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากเหมือนข้างนอก
2: ครับ
0: อยู่ข้างในแบบปลอดภัยโยมแม่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรก็ปลื้มมากที่ทำให้โยมแม่ไม่ต้องกังวล
2: ฉายาเมกินทะชโยนี่แปลว่าอะไรคร
0: ับแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่ลอยบนอากาศผ่านทุกอย่างที่ไม่มีอะไรขวางได
2: ้เมกินคือเมฆแม
0: ่ครับ
2: เมฆินคือแปลว่าเมฆไหมฮะ
0: เมฆินก็คือ
2: เมฆ
0: เมฆที่แปลว่าเมฆโ
1: อ
0: ้อินทะ
1: ค่ะ
0: ที่แปลว่ายิ่งใหญ
1: ่
0: แล้วก็ต้องใช้ชโยลงวันผู้มีชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่บนก็เมฆลอยผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรขวางได
1: ้ค่ะ
2: ครับ
1: สาธุ
2: ปุณณคชโยแปลว่าอะไร
3: ปุณณคชโยทุกคนก็จะถามว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเจอนามสกุลก็บุญนาคใช่ไหมครับ
2: บุญนาค
3: ทีนี้ก็เลยตั้งว่าจำไม่ง่ายปุณณคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนา
1: ค
3: ก็เลยเป็นนามสกุลด้วยแล้วก็มาเป็นฉายาด้วยใครๆก็จำได
2: ้ตอนแรกนึกว่าเกี่ยวกับพญานาคเลยเกี่ยวใช่ไหมนึกองค์หนึ่งเป็นเมฆายองค์หนึ่งเป็นพญานาคเลย
3: แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยแปลให้ว่าปุณณคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันประเสริฐประดุจประดิษฐ์ในการก่
1: อ
3: นนาคก็แปลว่าประเสริฐ
2: ครับ
3: ก็ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดุจประดิษฐ์ในการก่อนถ้าเอาความหมายอีกอันนึงก็ได
1: ้
3: ถ้าจะแปลแบบนามสกุลก็ได
1: ้อยากให้อาจารย์ได้ขยายความคำว่าบวชอุทิศชีวิตสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อชายแมนๆฟังอยู่นะคะอยากจะมีไอดอลเป็นเหมือนพระอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยค่ะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยคืออะไรสำคัญขนาดไหนและยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของลูกผู้ชายหรือว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
3: ก็การบวชอุทิศชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการประกาศแล้วนะหลวงพ่อโอวาทหลวงพ่อหลาย10ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าการบวชอุทิศชีวิตเป็นการประกาศศึกน
1: ะ
3: เป็นการต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะเอาชนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจก
2: ็
3: คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชอุทิศชีวิตเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองที่เราจะชนะพอหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดชนะชาตินี้ทุกชาติไปก็ชนะเพราะว่าเราชโยเราเอาฉายาท่อนท้ายของหลวงพ่อเป็นเหมือนเงาที่ประดิษฐ์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุก

0: ครบทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันชาตินี้ก็ยังมีคำว่าชโยซึ่งเป็นฉายาท่อนท้ายหลวงพ่อแปลว่าเราลูกหลวงพ่อเราก็จะชนะตลอดไปชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบวชชีวิตเป็นการอุทิศชีวิตนี่เป็นกะจะแปลว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาชีวิตที่ทั้งชีวิตนี้ทุ่มเทถวายพระศาสนาถวายวิชาธรรมกายถวายมหาปูชนียาจารย์ถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะได้เอาชีวิตที่มีคุณค่าของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อกับพระศาสนาต่อกับครูบาอาจารย์ต่อกับญาติโยมที่มาทำบุญทนุบำรุงพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะบวชที่ชีวิตแล้วเขาก็จะได้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็อยากจะอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชที่ชีวิตนี้ของวัดพระธรรมกายนี้มีมา34รุ่นแหละของผมเป็นรุ่นที่34
1: ครับ
2: ทีนี้บรรยากาศในวันนั้นพระอาจารย์ประทับใจปลื้มปิติยังไงบ้างครับโยมพ่อโยมแม่โยมอาจารย์มาไหมที่เป็นกัลยาณมิตร
0: อ๋อโยมพ่อโยมแม่ก็มาโยมอาจารย์ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของชีวิตก็มา
2: ครับ
0: ท่านก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าก็มีคนถ่ายคลิปวิดีโอโยมอาจารย
1: ์
0: นั่งถ่ายรูปมาว่าท่านนั่งน้ำตาไหล
2: โอ้
1: เห็นผลผลิต
0: เห็นผลผลิตที่ท่าน
1: อุตส่าห์ส่งเสริม
0: ม
1: า
0: หรือชวนบวชมาตั้งแต่ยังเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยก็ผม2คนเนี่ยเป็นคู่สุดท้ายเป็นคู่สุดท้ายที่จะต้อง
2: อายุน้อยใช่มั้ยครับ
0: อายุจริงๆอายุก็ห่างกันเป็นเดือนนะครับห่างกันเป็นเดือนประมาณเดือนแต่ว่าเป็นน้อยสุดใน
2: น้อยสุดในใน
0: 8ใน8รูป
2: ใน8รูป
0: ก็เป็นคู่สุดท้ายก็พอเห็นเพื่อนที่กำลังสวดพอพระสงฆ์เนี่ยสวดยติยติแล้วสวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่านี่คือพระภิกษุในพุทธศาสนานะ
2: ครับ
0: พอเพื่อนลุกไปปุ๊บพอถึงตาเราก็อย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าตื่นเต้น
1: ครับ
0: นะเพราะว่าคิดในใจเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเนรมา10ปี
2: ครับ
0: เราไม่คุ้นเลยก็เลยพอขึ้นบนอาสงพอถึงพอพระอุปัชฌาย์พระผู้สวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพอจบคำนั้นปุ๊บโอ้โหมันตัวเบามันสบายมันมีความสุขมันโล่งอ่ะมันเหมือนว่าเอ้ยสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาสำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้คำว่าอุทิศชีวิตเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปที่จะต้องเราต้องประคับประคองกายวาจาใจของเราให้ไปถึงจุดนั้น
2: สาธุ
0: ก็เพื่อนปิติโยมแม่โยมพ่อก็เพื่อนปิติ
2: ทีนี้มาถึงเรื่องพระบาลีบ้างนะครับพระอาจารย์เองแม้กระทั่งพระอาจารย์มีครับบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.6เนี่ยนะฮะนะเข้ามาก็ยังต้องรับเรียนเรียกว่าเรียนเป็นอาชีพหลัก
1: และเก่งข
2: ึ้
1: น
2: และเก่งขึ้นด้วยทั้ง2รูปก็ผ่านประโยค3ประโยค6เห็นไหมฮะพระอาจารย์ดุสิตผ่านประโยค6พระอาจารย์มีครับเพิ่งจบ5ปีหน้าสอบ6ก็คงจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รูปจะได้รับพัดประโยค3แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ใน
2: ว
1: ัน
2: ที่ได้ไปรับพัดแล้วก็ได้เป็นสามเณรตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ได้บวชแล้วเพราะได้เป็นมหาแล้วนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของการไปรับพัดตอนนั้น
3: ต้องเท้าความว่าตอนที่ยังไม่ผ่าน
1: ช
3: ่วงนั้น ได้ไปร่วมงานมุทิตาของรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้วก็ได้ถือเป็นริ้วขบวนถือพัดที่เขาเรียกงานกล่าวสุนทรพจน
1: ์
3: ก็ได้ถือพัดประโยค3ก็ถ้าวันนึงนี้เราถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเทนั่นแหละ
1: นี่เพราะว่าเราร่วมงานบรรยากาศถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ครับ
3: ก็จนผ่านมาจนสอบผ่านแล้ว
1: ค่ะ
3: ก็ได้พอถึงวันรับพัด
1: ก็นี่แหละวันของเรา
3: วันถึงวันที่เราเคยคิดว่ามันจะเป็นของเราแล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ไปร่วมก็ไปนั่งรถไปช่วงเช้าเป็นงานส่งตัวขึ้นรถ
1: ครับ
3: ก็ได้เดินแบบองอาจ
2: นี่
3: คนผมแดง
2: มีพิธีใช่ไหม
3: มีรุ่นน้องพนมมือยืนเรียงกันก็หืมรู้สึก
1: ตัวใหญ่เลย
3: ครับรู้สึก
1: ค่ะ
2: คุ้มกว่าแต่ได้กี่ขวบฮะ
3: ช่วงนั้น17ครับ
2: 17แล้ว
3: ก็ได้ไปรับพัดที่วัดพนัญเชิงวิทยา
1: ครับ
3: ก็นั่งได้รับช่วงบ่ายก็เขาให้นั่งรอครับ
1: ค่ะ
3: พอพระประธานส่งมาก็ตั้งแถวแล้วพอเราเห็นก็พอยืนเรียงแถวยาวๆแล้วก็ยืนรอเราก็มองคนที่รับพัดไปแล้วเรื่อยๆก็ตื่นเต้นเราจะได้มีพัดของตัวเองแล้วตื่นเต้นเรื่อยๆจนข้างหน้าเขารับเสร็จพอเราเดินไปแบบ จะตื่นเต้นเกินหรือเปล่ากลัวแบบว่า

0: ทำตัวไม่ถูก
1: ครับ
0: พอรับเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาครับมองดูโหเรามีของเราแล้วเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ปื้มมาที่ทำให้เอง
2: โยมพ่อโยมแม่ไปไหมครับ
0: ช่วงนั้นโยมไม่ได้ไปครับ
2: ก็มีสาธมิกต่างๆไปรับกี่รูปนะครับตอนนั้นสัมมณี
0: ช่วงนั้นก็
2: เป็นร้อยไหม
0: ยังครับ
2: ไม่ถึง
0: มันรับพร้อมกับปีหนึ่งสองแล้วก็ปีสามพร้อมกันครับก็ประมาณ60รูปได
2: ้รูปครับ
1: ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช
1: ่ไม่ธรรมดาค่ะพระอาจารย์
2: ของพระอาจารย์ดุสิตนี
1: ่
2: รับกี่รูปครับตอนนั้นแต่ไม่รับที่วัดปันนันเชิงใช่ไหมครับ
3: ก
2: ็รับวัดไร่ขิง
3: มีสองรอบก็คือประโยคสามก็ประโยค
2: ประโยคสาม

0: หลาย30หรือ40กว่ารูปจำตัวเลขไม่ได้เท่าไหร
1: ่
0: แต่รู้ว่าตอนนั้นก็เยอะมากณปีนั้นก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสอบได้เพราะก็ต้องพยายามมากต้องอ่านหนังสือเยอะพอได้ประโยค3มาพอเรายิ่งสอบผ่านมันจะเรียนบริมันก็เป็นแรงให้เราได้เรียนประโยค4ประโยค5จนถึง
2: 6.
0: ช่วงประโยค6เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงท้าทายความสามารถจำได้ว่าแปลบาลีจะร้องไห
2: ้โอ้ทำไมครับ
0: น้ำตาไหลมันเครียดมากเพราะมันยากมากแปลไปร้องไห้ไปคิดในใจจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะแต่น้ำตาที่มันหยดใส่กระดาษในวันนั้นมันเป็นน้ำตาแห่งตอนนั้นเป็นน้ำตาที่มันเครียดอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราต่อสู้กับใช้วิริยะบารมีขันติบารมีพยายามอ่านพยายามแปลจนสำเร็จระหว่างที่ได้เข้าไปรับพัดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไอจังหวะที่รับเนี่ยมันก็ในใจเนี่ยเราก็เอ้ยความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างว่าปีหกเนี่ยสำเร็จแล้วมันก็ภาพแห่งความพยายามที่เราม
1: ุ่ง
0: ม
1: านะ
0: บากบั่นน้ำตาไหลห้องไปเครียดไปแต่ว่าเราความพยายามที่เราทำไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญค่
1: า
0: แต่ว่ามันก็จะเป็นความสำเร็จที่หอมหวานในวันที่เราได้ถือพัดก็ยังมีเป้าหมายต่อไปเพราะว่า
2: ประโยค9
0: ยังไม่จบแค่นี้ก็ต้องพยายามต่อไปครับ
2: โยมพ่อโยมแม่ครับปลื้มยังไงบ้างครับเห็นว่าไปร่วมงานด้วย
0: โอ้โยมพ่อโยมแม่ร้องไห้นะร้องไห้
2: โยมอาจารย์ไปด้วยไหมฮะ
0: โยมอาจารย์ไม่ได้ไปโยมอาจารย์ไม่ได้ไปแต่โยมพ่อโยมแม่เนี่ยไป
2: ร้องไห้เลยนะ
0: ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งรับเสร็จก็ค่ำก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขยังพอเห็นลูกเดินออกมาจากวังได้ถือพัดได้ถ่ายรูปด้วยกันเออมันเป็นรอยยิ้มที่ปิติเมื่อลูกได้สำเร็จเราเองก็มีความสุขที่เราทำให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เองก็มีความสุขที่เห็นเราสำเร็จ
2: สาธุโหอย่างนี้ตอนไปอยู่ก้าวนี้จะต้องเรียกว่าทวีคูณ
0: ขอให้มีวันนั้นครับ
2: ขอมีวันนั้น
1: แล้วมาออกรายการพูดแบบชีวิ
2: ตแล้ววันที่มุทิตาของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับที่เดินแนวกลางมีสาธุชนสาธุการเนี่ยฮะแล้วปลื้มปิติในวันมุทิตา
0: อ๋อก็เป็นอย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะเราก็นั่งพนมมือสาธุต้อนรับเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแต่พอวันนึงที่เราประสบความสำเร็จความพยายามเห็นผลวิริยะบารมีเห็นผลจนกระทั่งเราสามารถผ่านจุดเหล่านั้นมาได้แล้วก็สำเร็จเนี่ยพอเราได้เดินเนี่ยเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจว่าในปีต่อๆไปน้องๆที่ตามมาภายหลังจะต้องได้แบบเราจะต้องมีความสุขแบบเราก็คือพระบาลีนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เราก็มีกำลังใจในการเรียนบาลีพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะอยากให้น้องๆที่ผ่านเข้ามาในภายหลังที่ตามเข้ามาในภายหลังนี้มีกำลังใจในการศึกษาพระบาลีเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพระเนรก็เริ่มต้นด้วยภาษาบาลีเหมือนกัน
2: ถูกแต่จะมีอะไรถามพระอาจารย์ไหมครับ
1: อยากให้พระอาจารย์เมฆาเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะสุขแบบพระค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอยากจะได้เชิญชวนชายแมนได้มามีความสุขเหมือนพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
3: สุขแบบพระก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเราต้องเครียดกับงานตอนเย็นมันก็เครียดต้องคิดว่าพรุ่งนี้ทำอะไรหาเงินยังไงพอไปพระเนี่ยความสุขอยู่ข้างในไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉย
2: ๆสาธุ
3: ครับ
2: ผมให้อาจารย์ดุสิตเสริมสักนิดนึงครับสุขแบบพระ
0: สุขแบบพระสุขแบบพระก็อย่างที่โอวาทครูไม่ใหญ่เป็นพระนอกพระในนะดูบทได้2ชั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าบท2ชั้นเป็นยังไงพระนอกพระในเป็นยังไงคือข้างนอกเนี่ยเราก็บวชจากพระอุปัชฌาย์แต่ว่าบวชจากพระอุปัชฌาย์เนี่ยวัดไหนก็บวชได
2: ้
0: แต่การที่เราได้สุขจากภายในนะอย่างที่พี่เนรทุกรูปเนี่ยที่พระมหาสรุปเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในอาสมพอได้เข้าไปนั่งจริงๆได้นั่งในอาสมพระพุทธเจ้าจริงๆได้นั่งจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆปรากฏว่าความสุขจากข้างในเนี่ยมันเป็นความผ่องแผ้วที่มาจากข้างในบางทีเราไปหาความสุขจากการคิดแต่เรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยความสุขที่มาจากข้างในเนี่ยมันไม่ต้องคิดมันแค่หยุดคิดแล้วนั่งนิ่งๆอย่างเดียวพอยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งสงบพอสงบมันก็จะเจอสุขยิ่งเจอสุขก็ยิ่งบริสุทธิ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นความเป็นพระที่มาจากข้างในเนี่ยจะทำให้ญาติโยมที่ทำบุญกับเราเนี่ยได้บุญหลายๆชั้นเรามีหลวงพ่อบอกมีกี่กายจะบวชให้หมดมีบวชกี่ชั้นก็เอาได้ทุกชั้นอย่างน้อยให้ได้2ชั้นก็คือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้เห็นองค์พระ

0: หลวงแก้วอย่างน้อยก็ให้มีความนิ่งเบาสบายทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความนิ่งเบาสบายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าสุขจากความเป็นพระคือพระข้างในความสุขจากข้างในจากแกนกลางลำตัวแล้วเนี่ยจากศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำความสุขเนี้ยเผยแผ่สันติภาพให้ญาติโยมให้กับสาธุชนได้เมื่อเขาสัมผัสได้เขาก็จะรู้ว่าพระรัตนตรัยมีจริงๆไม่อยู่ที่ไหนแต่อยู่ภายในตัวของเราครับ
1: สาธ
2: ุเรียกได้ว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามทีเดียวค่ะ
1: แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งข้อคิดแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่พระอาจารย์นะครับได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนกระทั่งได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาดุสิตปุณณนาคชโยนะครับปริยธรรม7ประโยคและพระมหาเมคาเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุวัฒน์ดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แสงแห่งธรรมแสงธรรมสว่างล้ำแสงไหนแสงส่องออกไปไกลใหญ่กว้างแสงส่องพบภูมิใดเห็นหมดแสงนี่แหละจักล้างมืดพ้นมวลมารเสบียงบุญสัมสัตแม้มอดม้วยมรณาสัตว์มนุษย์ต่างหากหนาหลุดได้สัตว์อื่นบ่อนำพาเรื่องบุญยานอมนุษย์เก็บเสบียงบุญไว้ท่องห่วงสังสารทั้งสองบทนี้มาจากสุนทรพจน์นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการช่วงต่อไปกับกระผมวินิจหัวหน้าชั้นพันวิริยรัตน์นะครับก็ไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษากันแล้วนะครับบุญของเราก็ยังต่อเนื่องกันมานะครับก่อนอื่นเรามาดูบุญของเราก่อนดีกว่าช่วงนี้บุญของเราเป็นอย่างไรมั่งเนาะแน่นอนธรรมจักรของเราเป้าใหม่วันอาสนบูชานะครับ8,578 ล้านจบครบรอบ10ปีของการสวดธรรมจักรของเราเนาะโอ้นะครับอย่าลืมปลื้มปลื้มแล้วก็ส่งยอดด้วยนะครับพุธที่19กรกฎาคมครับแล้วก็วันนั้นก็จะมาฉลองชัยช่วงเช้า 9:30 พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟนะครับที่ห้องแก้วสารพัดนึก2ครับนี่ก็บุญของเราก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญหรือว่านะห้องรับบริจาคได้เลยนะครับมาแล้วครับเทศกาลกฐินทั้งของวัดเราและก็ของวัดทั่วไทยนะครับ1ปีมีครั้งเดียวของวัดพระธรรมกายอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับ2569ครับแล้วก็อาคาร82ปีนะครับเราก็เริ่มต้นกันแล้วนะครับก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับซึ่งกำหนดไว้27วันพฤหัสนะครับวันธรรมชัยแล้วก็กฐิน 30,000 วัดทั่วไทยก็จะไปวัดไหนอย่างไรก็คงจะได้ทราบกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งพวงเราก็สั่งสมบุญกันได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับถึงเวลาเราก็จะได้ลุยกันนะครับเพราะว่านี่คือบุญของเราและงานหน้าที่ของเราด้วยจะได้บุญใหญ่ตรงนี้นะครับที่จะช่วยกันขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะไปต่างประเทศนะครับแดนพุทธภูมิเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชม MV กันครับ

0: สาธุแดนพุทธภูมิอินเดียต้องเริ่มก่อนเริ่มยังไงเราต้องมาย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับกับพระอาจารย์ที่ได้รับภารกิจบุญนี้จากหลวงพ่อธรรมชโยนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์กิตติพงษ์เหมวังโสครับนมัสการครับ
1: เจริญพรแฟนรายการสู้ต่อไปและสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกนะ
0: ครับนมัสการครับผม15ปีที่แล้วเริ่มตรงนั้นเลยครับได้รับบุญจากคุณครูใบใหญ่ครับผม
1: หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิเพื
0: ่
1: อตอบแทนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บูรพาจารย์ที่ได้เมตตาส่งพระโสนอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยสว่างสวยเจริญรุ่งเรืองแล้วก
0: ็
1: อยากท่านอยากจะนำความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยกลับไปสู่ดินแดนพุทธภูม
0: ิม2500กว่าปีเนี่ยก็พระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมินี่เรียวรงตามกาลเวลานะครับก็หนักแก่เราได้เรื่องราวดีๆจากพระองค์ท่านเราก็จะย้อนกลับไปเนาะท่านก็ได้ให้ภารกิจนี้กับพระอาจารย์ทีมงานขึ้นภาพเลยพอไปปั๊บก็คือลุยเลย
1: ก
0: ็ไปที่เมือง
1: นาคปู
0: นาคปูซึ่งถ้าดูในแผนที่นี่อยู่ตรงกลางเลยเนาะ
1: อยู่ตรงกลางอินเดียเลยถ้าเทียบก็คือเป็นอยู่ศูนย์กลางฐานที่7ของอินเดีย
0: ครับผมซึ่งเป็นเมืองนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์เลยเมืองพุทธเลยครับ
1: ใช่เมืองพุทธเมืองเป็นศูนย์กลางเมืองพุทธของประเทศอินเดียซึ่งมีประวัติศาสตร์คือดร.บารเซมเบกกาเนี่ย
0: ท่านดร.อะไรครับเนี่ยองค์คนนี้แหละคร
1: ับ ใช่ๆคนนี้แหละ
0: ครับผม
1: ท่านก็เป็นรัฐบุรุษของอินเดียเป็นบิดาของรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นผู้เขียน
0: รั
1: ฐธรรมนูญอินเดียจนถึงปัจจุบันเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็ท่านเนี่ยก็

0: าสพระพุทธศาสนาด้วยการให้ชาวพุทธคนเนี่ยมาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเนี่ย 500,000 คนในครั้งเดียว
1: สาธุเอาละตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราจะต้องไปไปกันกี่รูปกี่คนครับ
0: ตอนนั้นก็ไปกันมีพระ4รูปแล้วก็โยม10คน
1: ไปจัดอะไรครับตรงนี
0: ้ไปจัดงานอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว500คน
1: ที่งานขึ้นภาพต่อไปเลยครับไปเริ่มที่เมืองนาคปูนี่แหละครับไปดิก็ชวนกันเลยแหละครับ
0: ก็นี่ก็ไปชวนบวชกัน
1: ครับผม
0: ไปชวนบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วกันก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ทีมงานมีพระก็ไปชวนบวชกัน
1: ซึ่งต้องบอกว่าสถานที่นั้นคือที่โล่ง
0: สถานที่นี้ก็คือ เป็นธรรมชาติสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมาก
1: ๆครับ
0: ที่เป็นทุ่งนาฟ้าโล่งเลยในที่เราเห็นในภาพนะ
1: ครับผม
0: เป็นมีเกวียนด้วยแล้วก็ในที่ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นเต็นท์ก็เขาจะใช้ผ้าแล้วก็มีผูกเต็นท
1: ์ผูกเต็นท์ขึ้นมาเป็นที่อบรม
0: ใช่เป็นที่อบรม
1: ครับผมยอดเท่าไหร่ครับตอนนั้นครับ
0: ยอดมี500คน
1: พอดีเป๊ะจัดอบรมอะไรกันบ้างครับ
0: ก็จะจัดอบรมความดีสากลม
1: ี
0: อบรมให้ถือศีล8
1: ครับ
0: แล้วก็อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ
1: โอ้ครับเป็นไงครับบรรยากาศการเรียนรู้ของชาวพุทธที่นั่น
0: คือเหมือนกับว่าเขาใฝ่หามานาน
1: ครับผม
0: เขาอยากจะได้ความเป็นพุทธแท
1: ้
0: เขาก็เลยพอเห็นพระไทยซึ่งเป็นต้นแหล่งของความเป็นพุทธแท้โดยเฉพาะมาจากวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาก็รู้สึกศรัทธามากอยากจะได้ความเป็นพุทธแท้ทางทีมงานก็เลยได้ให้จัดอบรมความเป็นพุทธแท้วัฒนธรรมชาวพุทธเนี่ยเลยทำให้เขาเกิดความศรัทธา
1: แม้จะเกิดอุปสรรค
0: ใช่แม้ก็จะเกิดอุปสรรคก็คือวันที่อบรมเนี่ยก็มี7วันใช่ไหม
1: ม
0: ันจะมีหลายวันอยู่ที่มีฝนกระหน่ำมีพายุฝนมาทำให้เต็นท์เนี่ยพังทลายลงแล้วก็มีน้ำเจิ่งนองจนทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
1: ถอยไหมครับ
0: ไม่ถอยถึงน้ำจะเจิ่งนองก็ใจก็ยังชุ่มด้วยบุญไฟก็ดับ
1: ไฟดับ
0: แต่ไฟในใจก็ยังลุกโชนอยู่
1: ยังลุกโชนอยู่โอ้
0: ไฟข้างนอกดับแต่ไฟในใจยังลุกโชนอยู
1: ่โอ้สา
0: ธุทำให้
1: ถูก
0: สาธุทางอุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก
1: ดีมากเลยครับเป็นอย่างนั้นครับผม

0: ความสว่างสวัยกันเกือบยกชั้นแล้วก็มีบางคนก็ได้องค์พระวาดเป็นรูปออกมาว่ามีองค์พระขยายขยายครอบคลุมโลกแล้วก็มีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยมีสุขมาก่อน
1: โอ้สาธุแล้วผลต่อเนื่องต้องบอกว่าทุกคนนี้ไม่อยากให้เสร็จการอบรม
0: ก็ไม่อยากให้เสร็จการอบรมถึงเสร็จแล้วก็อยากจะบอกว่ากลับมาอีกรอบนะเพราะว่าเรามีความสุขมากอยากจะให้พระคุณเจ้าเนี่ยกับทีมงานเนี่ยกลับมาอีกรอบ
1: มาจัดอีก
0: ใช่เพราะว่าพอจัดเสร็จเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเลยคือระหว่างช่วงอบรมเนี่ยแหละชีวิตเขาเปลี่ยน อย่างคนที่มีบ้านแตกสลายขาดมาแล้วก็พอได้ฟังธรรมะได้นั่งสมาธิใจคลายก็พ้นทุกข
1: ์
0: แล้วก็ได้พบความสุขที่แท้จริง
1: โอ้สาธุสาธุนั้นเดี๋ยวเราขั้นเนาะใจสู้สักอย่างเนาะดูคลิปในสักนิดนึงได้เห็นบรรยากาศว่าคล้ายๆเมืองไทยเจออุปสรรคในเทวดาโมทนาแรงไปหน่อยเอาไปชมดูครับบรรยากาศนะครับใจสู้สักอย่างครับผม

0: สาธุจากผลสำเร็จในครั้งนั้นทีมงานพระอาจารย์ก็ได้ขยายไปตามเมืองต่างๆลักษณะนี้ครับรวมๆแล้วกี่พันคนครับผม
1: รวมแล้วก็ได้ 6,000 คน
0: โอ้สาธุไปกี่เมืองครับถ้าพูดถึงไปกี่เมืองกี่ประเทศ
1: ไปก็เป็นรัฐ
0: เป็นรัฐเน
1: าะก็จะมีหลายรัฐมีประมาณ7รัฐได
0: ้อ๋อครับผม
1: อย่างเช่นรัฐมีรัฐอรุณาจันทร์ก็มีรัฐมหาราชสตะ
0: ครับ
1: มีรัฐมัธยประเทศ
0: ครับ
1: แล้วก็เมืองก็จะมีเมืองมุนิจปู
0: ครับ
1: มีเมืองธานี
0: ครับ
1: มีเมืองมุมไบก็มีกัลยาณก็มีเยอะมาก
0: ครับ
1: รวมๆกันแล้วได้
0: 6,000 คนแก้วนี่ก็ทำอย่างต่อเนื่องอย่างที่ว่าได้ 6,000 คนแล้วก็เริ่มมีการบวชสามเณรบวชพระขึ้นมานี่เริ่มโครงการยังไงครับทีมงานขึ้นงานบวชมาเลยครับผม
1: งานบวชก็จะมีเริ่มจากมหินทราที่เป็นที่ได้เห็นองค์พระแล้วก็มาบวช
0: ครับผม
1: มาบวชโครงการไอดอปของในที่ของวัดพระธรรมกายเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มหินทรานี้ก็เลยได้เรียนรู้ความเป็นพุทธแท้แล้วก็กลับไปขยายเครือข่าย 3,000 คนที่เมืองนักปู
0: นักปูนี่แหละครับ
1: พอไปขยายเครือข่าย 3,000 คนเนี่ยก็มีโครงการบวชต่างๆนานาขึ้นมาอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ได้เห็นโครงการในบวชเมื่อกี้ก็จะเป็นโครงการบวชในที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วก
0: ็
1: นักเมืองป่าเมืองพาราณสี

0: ครับผม
1: พุทธคยา
0: ได้ขยายไปหลายที่เลย
1: ได้ขยายไปหลายที
0: ่แล้วรวมๆแล้วสักกี่รูปได้ครับ
1: รวมๆกันแล้วได้ประมาณ 3,000 รูป
0: โอ้โหสาธุ
1: อย่างโดยเฉพาะที่เนี่ยพุทธคยาเนี่ยก็จะมีพระที่บวชอุทิศชีวิตที่ได้มา1องค์ตอนนี้ก็จะไปจำพรรษาที่วัดพุทธสันติวันธรรมชัยด้วยตอนนี้ 8,000 ษาแล้วบวชอุทิศชีวิต
0: เดี๋ยวทีมงานภาพแรกของชุดนี้เนาะที่มีพระพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นองค์พระธรรมกายกายมหาบุรุษหน้าตักกี่เมตรนะครับที่
1: หน้าตัก2เมตรอันนี้หลวงพี่ได้ทางคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยให้อาราธนามีทำหน้าที่อาราธนาองค์พระพระธรรมกาย2เมตรเนี่ยไปประดิษฐานในดินแดนประสูติที่ลุมพินีที่ประเทศเนปาล
0: ครับผม
1: ซึ่งก็จะใช้ในการเป็นองค์พระประธานของการจัดบวชทุกปี
0: ครับผม
1: แล้วก็ใช้งานตักบาตรงานจุดโคม
0: ครับ
1: ต่างๆนานา
0: โอ้สาธุแล้วจากการทำหน้าที่ต่อเนื่องเนาะที่ถ้าพูดถึงนี่ทุกองค์การทั้งหลายก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง15ปีกลายเป็นว่าเกิดดอกเกิดผลที่อัศจรรย์มากทางนั้นให้เราไปเป็นเจ้าวาดยังไงครับตรงนี้แหละครับมันยังไงครับซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือหลวงพี่มีหน้าที่ดูแลโครงการถวายกฐินต่างประเทศในนามหลวงพ่อธรรมชโย
0: ครับผม
1: ก็ทำมาแล้ว9ปี
0: สาธุครับผม
1: สาธุปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยโครงการกฐินต่างประเทศในนามหลวงพ่อธรรมชโยนี่ก็ท่านจะให้ตัวแทนเนี่ยไปถวายกฐิน
0: ครับผม
1: วัดกัลยาณมิตรในต่างประเทศทั่วโลกทุกทวีปยกเว้นทวีปแอฟริกาซึ่งยังไม่มีพระครบ5รูปเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วทีนี้ก็ครั้งนั้นก็ได้ตัวแทนคือหลวงพี่สาจีเป็นพระเนปาลได้ไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อในการถวายกฐินวัดกัลยาณมิตรในต่างประเทศแล้วไปที่เมืองนาคปูเนี่ยแหละพอไปเมืองนาคปูเสร็จทางIndian Buddhist Council พุทธสภาแห่งประเทศอินเดียเน
0: ี่
1: ยก็ได้กรรมการเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วเขาเองเนี่ยก็ได้งบจากรัฐบาลมา220ล้านบาทมาสร้างเป็นวัดพอสร้างเป็นวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเหมือนก็มีฮาร์ดแวร์แล้วอยากจะได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพก็เลยนึกถึงวัดพระธรรมกายก
0: ็
1: เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดให้เป็นวัดรุ่งให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ
0: ์ซึ่งเขาได้สัมผัสแล้ว
1: ซึ่งสัมผัสแล้วก็คือชุดเนี้ยชุดกรรมการเนี่ย

0: ก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากชุดที่เราอบรมคือเป็นศิษย์ของช
1: ุ
0: ดที
1: ่
0: 5ปีที่แล้วก็คือเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยที่เป็นกรรมการ
1: และที่อัศจรรย์คือพื้นที่ที่เป็นวัดเนี่ยก็พื้นที่อบรมเมื่อ15ปีที่แล้ว
0: ใช่เป็นพื้นที่อย่างเช่นตรงที่เป็นซุ้มไม้ไผ่ซุ้มประตูไม้ไผ่
1: ขึ้นภาพเลยขึ้นภาพเลยครับผมจะเห็นภาพเนาะ
0: ซุ้มประตูไม้ไผ่จะกลายเป็นซุ้มประตูมหาวิหารก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งเดี๋ยว
1: ขึ้นภาพไปเรื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ขึ้นภาพไปเรื่อยก็เดี๋ยว
1: คือรับมอบคือเขาเจาะจงเลย
0: เจาะจง
1: จริงๆแล้วมีองค์กรหลายองค์กรก็อยากจะมาใช้สถานที่แห่งนี้
0: ใช่ใช่เนี่ยซุ้มประตู
1: ครับผม
0: เมื่อกี้ถ้าเห็นซุ้มไม้ไผ
1: ่เดี๋ยวจะมีภาพเทียบครับพี่รับไปก่อนครับเขาติดต่อเรียนไงบอกจริงๆก็หลายองค์กร
0: ใช่
1: จะมาใช้สถานที่นี
0: ้ใช่ใช่ก็จะมีหลายองค์กรทีนี้เนี่ยทางกรรมการบริหารทรัพย์สินของอินเดียบุรีสคาวซิลเนี่ย
1: รู้สึกภาพนี้นะครับนี่คือภาพเทียบว่าเมื่อก่อนเป็นไม้ไผ่
0: ใช่
1: ตอนนี้เป็นประตู
0: ตรงจุดเดียวกันเลยมันก็วางผังเหมือนกับว่าทางหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ล้ำหน้าก็คือวางผังไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยส่งทีมงานไปทำหยาบก่อน
1: จ้าทุกภาพต่อไปครับเทียบเลยให้เห็นเลยนี่คืออ
0: ันนี้คือเต็นท์อบรม
1: เต็นท์อบรมก็เป็นอาคารอย่างนี
0: ้เป็นอาคารซึ่งเราไปจัดปฏิบัติธรรมจัด อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธจ
1: ั
0: ดตักบาต
1: ร
0: จ
1: ั
0: ดกิจกรรมเป็นเซ็นเตอร์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นมหาเจดีย
1: ์อ๋อครับ
0: งดงาม
1: ภาพต่อไปครับเปรียบเทียบให้เห็นอดีตกับปัจจุบันนี
0: ่อันนี้ก็เป็นที่ไปจัดจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
1: ครับผม
0: แล้วก็มีองค์พระธรรมกายอยู่ตรงใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
1: ิ์ศรีมหาโพธิ์เน
0: า
1: ะ
0: เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นโบสถ
1: ์เป็นวิหารอย่างที่เห็นเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆจะมีโบสถ์อีก1โบสถ์ที่โบสถ์หลังใหญ่ๆ
1: ค
0: ือ2โบสถ
1: ์
0: 2โบสถ์กับวิหาร
1: ครับผมคือกรรมการยืนยันโดยขอชุดนี
0: ้ขอชุดบุกเบิกชุดเดิม
1: บุกเบิกนี่15ปีที่แล้ว
0: ฮะเพราะเชื่อมือ
1: โอ้220ล้านนะ
0: ใช่220ล้านบาท
1: ก็กลายเป็นว่าพระอาจารย์ก็เป็นเจ้าวาดปัจจุบันนี
0: ้ใช่และ
1: รองเจ้าวาดคือ
0: หลวงพี่สาจีฟซึ่งพูดภาษาฮินดีได้ท่านก็ไปอยู่ประจำเพราะว่าท่านภาษาฮินดีใช้สื่อสาร
1: ครับ
0: ทำมวลชนในพื้นที่ได
1: ้โอ้สาธุสาธุพอได้รับปั๊บวันแรกก็ทำกิจกรรมเลย
0: ใช่ทำทันที
1: ขึ้นภาพต่อเลยครับจัดปฏิบัติธรรมเลย
0: มา
1: ร่วมก
0: ี่
1: คนครับวันนั้น
0: มาร่วมกัน 5,000 คน
1: วันถวายวัดนี่เนาะ
0: ใช่
1: 5,000 คน
0: ใช่
1: เอาละ 5,000 มาแล้วก็จัดเลย
0: จัดเลยถือได้โอกาสจัดปฏิบัติธรรมเลย
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจัดจุดโคม
1: จุดโคมด้วย
0: ถวายเป็นพุทธบูชา
1: โอ้
0: ทำเหมือนที่วัดพระธรรมกายเลย
1: เอาละมาแล้วก็เอาบุญกันเลยปฐมมาเริ่มโอ้ภาพน่าปลื้มอกปลื้มใจนะครับแล้วก็วันต่อรุ่งขึ้นเลยพระอาจารย์ทำอะไรบูชาข้าวพระ
0: บูชาข้าวพระเนื่องจากวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ต้
1: นเดือน
0: ตรงกับที่วัดพระธรรมกายที่อินเดียเนี่ยเวลาช้ากว่าเมืองไทยเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งเขาก็เวลาก็ไล่ๆกับเมืองไทย
1: ครับผม
0: เขาก็พอประกาศไปเขาก็มากันเต็มหอเต็มโบสถ์เลย
1: เต็มโบสถ์เลย
0: อย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเพิ่งจะได้เป็นวัดพุทธสันติวันธรรมชัยก็คนก็มาสาธุชนก็มากันล้นหลามเลย
1: โอ้สุดยอดสุดยอดนี่การปฏิบัติธรรมแล้วก็แน่นอนครับโอ้จัดอย่างสวยด้วยเนาะ
0: ใช่อันนี้ก็หลวงพี่จัดเอง
1: สาธุเริ่มต้นให้เขาเห็นว่าภาพเป็นยังไงแต่ครั้งต่อไปก็ว่ากันเอง
0: ใช
1: ่เอาละแล้วบุญใหญ่ก็มาอีกครั้งนึงเราตัดจริงๆมันมีหลายบุญเนาะมีสังฆทาน182วัดนี่ปรารภเหตุนี่ต่อเลยนะครับ
0: ปรารภเหตุก็อินเดียต้องเริ่มก่อนก็คือทางส่วนกลางเนี่ยท่านก็อนุมัติให้จัดก่อนเลยก็คือ
1: ที่วัดนี่22เมษายน 40,000 วัด
0: ใช่
1: แต่ของเรา
0: เนี่ยก็จัดก่อนเลยวันที่12เมษายนก็ค
1: ืออินเดียต้องเริ่มก่อน
0: อินเดียต้องเริ่มก่อนอนุมัติอนุโมทนาก่อน
1: สุดยอดครับ
0: จัดเป็นต้นแบบว่าของต่างประเทศ
1: ศูนย์
0: ส่งเสริมศีลธรรมต่างประเทศนะให้เป็นต้นแบบในการจัดถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัด

0: เป็นไงครับบรรยากาศวันนั้น
1: บรรยากาศสาธุชนเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นการถวายมหาสังฆทานที่มีพระเยอะขนาดนี้มาก่อน
0: ครับผมครับ
1: เพราะที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะกระจัดกระจายกันไปไม่รู้วิธีในการรวมสงฆ์วัฒนธรรมการนี้ก็ถนัดอยู่แล้วในการรวมสงฆ
0: ์ใช่
1: ก็เลยกราบนิมนต์พระที่อยู่ในพื้นที่เมืองนาคปูเนี่ย
0: ม
1: ารับถวายมหาสังฆทาน
0: แล้วกลางคืนก็จุดประทีปด้วย
1: จุดประทีปด้วย
0: แถมถูกโอ้สว่างสวัยอินเดียเริ่มกอดโอ้โหตรงนี้เลยนะสว่างสวัยมากครับโอ้บรรยากาศเห็นแล้วน่าปลื้มมากพระเถระว่ายังไงครับพระในพื้นที
1: ่พระในพื้นที่บังเอิญเจอกับพระที่ท่านมีพระอุปัชฌาย์เป็นท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ท่านมาจากวัดปากน้ำด้วย
0: ครับผม
1: พระอุปัชฌาย์องค์เดียวกับคุณครูไม่ใหญ่ของเรา
0: ครับผม
1: ท่านก็พูดภาษาไทยได้แล้วบอกโอ้ประทับใจมากอยากจะถวายวัดที่ท่านมีอยู่ให้ไปจัดการอย่างนี้บ้างเพราะว่าเห็นภาพแล้วปลื้มใจมากศรัทธามากอยากจะให้วัดพระธรรมกายอยากจะยกวัดพระธรรมกายให้อีกวัดหนึ่ง
0: โอ้สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราไปดู MV ประมวลภาพสังฆทาน182วัดกันนะจะได้ปลื้มๆกันนะครับว่าเรามีส่วนอย่างสำคัญเลยผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับไปชมกันเลยครับ

0: यानंतर शांतिवनामध्ये गम्मकाय फाउंडेशन आणि भारतीय बौद्ध परिषद यांच्या माध्यमातून बरेचसे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. आता गम्मकाय फाउंडेशन मध्ये जी युनिव्हर्सिटी आहे,
1: birth anniversary of Dr. Barbara Sai Beckham, organized by Wat Phat Samagai and Indian Buddhist Council at Shantiwan Dhammachiyo Buddha Vihara, Nagpur, India. This profoundly meritorious activity has arisen from the noble aspiration of Longpo Dhammachiyo, whose desire for all Buddhist sons to be united as one, like the single sun in the sky.
2: ที่อยู่ในที่แห่งนี้จึงควรต้องสงวนรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่าให้สูญหายไปโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้พระพุทธศาสนาหวนกลับคืนมาร่มเรืองเหมือนในครั้งพุทธกาลให้เอาแบบวันนี้เวลานี้ให้เป็นเหมือน 2,500 ปีที่ผ่านมาให้ร่มเรืองเหมือนกันบรรพบุรุษที่เป็นชาวพุทธตั้งใจรักษาพระพุทธศาสนาจะได้ปลื้มใจดีใจว่าลูกหลานของท่านคือเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ได้กลับมาทำพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปตลอดกาลนาน

0: สาธุนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของวัดนะครับแต่บุญที่ประจำประจำที่เหมือนคล้ายๆเราเอาจำลองวัดพระธรรมกายไปที่วัดพุทธสัตติวันนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นประจำประจำเลย
1: บุญประจำก็จะมีการอบรม UG Fi
0: ครับ
1: แล้วก็มีอย่างเช่นญาติโยมเนี่ยที่เขาหยุดวีคเอนด์อย่างหยุดวันหยุดเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมาถือศีล8แล้วก็มาฝึกอบรม UG Fi แล้ววันสุดท้ายเขาก็มาจัดมาช่วยดูแลวัดมาช่วยทำความสะอาดวัด
0: ครับผมแล้วก็นี่เห็นนี่คือในภาพนี่บ้านกันใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นโครงการบ้านกัลยาณมิตรก
0: ็คือครับผม
1: หลังจากรับถวายวัดมาแล้วเราก็ไปทำมวลชนเลยก
0: ็คือ
1: พร้อมเพราะว่ามีมวลชนทางสาธุชนชาวพุทธเนี่ยเขามีบ้านกันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่างเช่นเนี่ยในภาพนี้ก็เป็นคุ
0: ณหมอ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอปราฟูซึ่งมีคลินิกเปิดคลินิกชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็ทำเป็นบ้านกัลยาณมิตรก
0: ็
1: นิมนต์ไป
0: ค
1: ุณหมอนี่ก็ดูแลเวลามีจัดงานก็จะไปดูแลคนป
0: ่
1: วยคนไข้เขาก็จะอันนี้ก็เป็นบ้านกัลยาณมิตรในแต่ละที่ในแต่ละพื้นที
0: ่
1: เขาก็จะนิมนต์ไปเกือบทุกวันก็อยากเนื่องจากว่าเขาขาดสิ่งนี้มานานพอเห็นพระไทยไปที่มีพระวินัยระเบียบวินัยท่านเขาก็เลยอยากมีความศรัทธาอยากจะให้ไปให้ธรรมะอยากจะไปปฏิบัติธรรมให้นำปฏิบัติธรรมด้วย
0: โอ้สาธุก็ล้อไปกับวัดใหญ่เลย
1: ใช่
0: ที่จะเป็นบุญนี้ก็ทำไปด้วยกันเลย
1: ใช่
0: ครับผมทั้งบุญใหญ่บุญเล็กบุญปานกลางนะครับแต่ทั้งหมดทั้งพวงที่ต้องบอกว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคนในพื้นที่ทำให้มีวันนี้นี่ยกตัวอย่างสักสองเคสครับนะเคสนี้ครับนี่ไปบวชมาบวชไอ้ดอกเบิร์นนะครับเคสนี้ยังไงครับ
1: เคสนี้มหินทราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงองค์พระ
0: ครับ
1: แล้วก็อยากได้ความเป็นพระแท้ก็เลยมาบวชเป็นพระแท้ที่วัดพระธรรมกายโครงการไอดอป
0: ไอดอปเลย
1: ใช่

0: ตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็เครือข่ายก็มีประมาณ 3,000 กว่าคนท
1: ั้
0: งโรงเรียนและทั้งองค์กรต่างๆองค์กรพุทธต่าง
1: ๆคือเป็นยามพุทธที่เข้มแข็งเลย
0: ใช่
1: พอได้บวชมาเข้มแข็งแล้วรู้แล้วอะไรเป็นยังไง
0: ใช่
1: เอาประชานี่นี่ลาสิกขาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มีลาสิกขาแล้ว
1: ครับผมอีกท่านหนึ่งเป็นตำรวจครับเนี่ยภาพนี้ครับ
0: อีกท่านหนึ่งก็เป็นท่านผู้กำกับการตำรวจเมืองนักปู
1: ครับ
0: ซึ่งท่านก็สนับสนุนงานของวัดมาตลอดเวลาวัดมีจัดงานอะไรท่านก็จะมาส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยให้กับวัดแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยเป็นเจ้าอย่างงานมหาสังฆทานเนี่ยที่จัดท่านก็เป็นเจ้าภาพเกือบทั้งหมดเลย
1: โอ้สาธ
0: ุถวายเกือบทั้งหมดเลย
1: โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดคือที่สุดแล้วนี่ต้องบอกว่าณเวลานี้จุดเริ่มต้นที่เราไปนี่ตอนนั้นหลวงพี่ไปกี่รูปนะ15ปีที่แล้ว
0: 4รูป
1: แล้วก็โยมมีใครมั่งที่ไปบุกเบิก
0: โยมก็มี10คน
1: 10คน
0: ใช
1: ่หน้าตาคุ้นๆดังนั้นเลย
0: หน้าตาคุ้นๆดังนั้นเลย
1: ไม่มีแล้วมีเพชรหนู
0: มีพี่ต๋อย
1: พี่ต๋อย
0: ลีแล้วก็มุกแล้วก็พี่เพนอุบาสิกา
1: อ๋ออุบาสิกาย ุ
0: คน
1: ั
0: ้
1: น
0: ยุคน
1: ั้
0: น
1: แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพอมีวัดแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่เองเลยทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ทีมงานขึ้นภาพทุกคนมาเป็นก็คือต้องอบรมอย่างที่ว่านี่เนาะครับผม
0: ก็ตามคำสอนคุณยายนะมาร้อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ร้
1: อ
0: ยก็ทำโครงการนี้เลยเพราะว่าเห็นเป็นโอกาสเพราะว่าผู้คนสาธุชนของอินเดียเนี่ยเขาเวลาเขามาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะพากันมาทั้งครอบครัวเลย
1: ครับ
0: เพื่อที่ให้ลูกหลานพี่น้องเนี่ยมาฝึกตัวที่วัดแล้วที่วัดนี้ก็ใหญ่มีพื้นที่มีอาคารมีตึกเนี่ยพร้อมให้อาสาสม
1: ัครเลย
0: มาพักอยู่เพื่อที่จะฝึกอบรมกัน
1: ครับผม
0: แล้วก็เนื่องจากวัดใหญ่ก็เราก็มีให้พอฝึกอบรมเสร็จเนี่ยก
1: ็
0: ให
1: ้
0: มาทำเป็นเจ้าหน้าที่เลย เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวัด
1: ครับผม
0: มาทำความสะอาดกัน
1: ในการจัดงานบูรณะต่างๆก็คนในพื้นที่หมดเลยตอนน
0: ี้ใช่คนในพื้นที่หมดเลยไม่ได้ขนเจ้าหน้าที่ของวัดไปเลย
1: ครับใครแพร่บุกเบิกให้ตอนนี้มีวัดแล้วมีอะไรเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่
1: น้องมาช่วยกันอย่างที่เห็นนี่เน
0: า
1: ะ
0: นี่ก็มาช่วยกันทำความสะอาดวัดกันหลังจากอบรมแล้วภาคปฏิบัติ
1: โอ้สาธุสาธุที่มาเป็นประจำนี่มีสักกี่คนครับ
0: ที่มาประจำก็มีมาประมาณ50คนที่เป็นอาสาสมัครประจำ
1: เนาะ
0: เวลามีงานบุญใหญ่เงี้ยเขาก็จะมาแล้วก่อนวันงานล่วงหน้าสักสามวันก็มาพักที่ตึกนี่แหละ
1: อ๋อที่ตึกนี่เลย
0: ตึกนี่ก็รองรับได้ประมาณ200มีหลายตึกใช้ไม่ทัน
1: คือพร้อมที่จะให้งานของเราไปเต็มที่เลย
0: ใช่
1: โอ้ได้ตรงนี้นี่ต้องบอกว่าชาพุทธส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
0: ใช่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เป็นหลักเลย
1: ท
0: ีนี้ก็จะมีชาวฮินดูมาด้วยมานั่งสมาธิ
1: ชาวฮินดูเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับ
0: ใช่ยินดีต้อนรับเพราะมานั่งสมาธิกัน
1: ครับผม
0: มาเรียนรู้ธรรมะกัน
1: โอ้มาต้องบอกว่าสว่างสวัยได้ทุกกิจกรรมมาฆบูชาวิสาขบูชานี่ทำได้หมดเลยตอนน
0: ี้ทำได้หมดเลยเหมือนกับที่วัดพระธรรมกายจัดเลย
1: สาธุสาธุอินเดียเริ่มก่อนเริ่มแล้วแล้วได้วัดมาด้วยโอ้โหอัดเรื่องนี้อัศจรรย์มากนะครับต้องบอกอัศจรรย์มากทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วครับต้องบอกว่าเป็นจุดที่เราต้องมีพระประธานวันที่29วันอาสาฬบูชาเรามีกิจกรรมค้างภาพนี้ไว้ก่อนนะครับคืออะไรครับประจักษ์ครับ
0: วันที่29กรกฎาคมนี้นะ
1: ครับ
0: มีงานวันอาสาฬหบูชา
1: ครับ
0: ซึ่งงานวันอาสาฬหบูชาก็เป็นงานภาคบ่ายก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานตรงเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธาน
1: ซึ่งองค์พระองค์นี้ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์เมื่อ15ปีที่แล้วคุณครูไม่ใหญ่ตั้งใจมาก
0: คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยตั้งใจหมายมั่นปั้นพระเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ให้อาราธนาองค์ที่สุดแห่งกายมหาบุรุษเนี่ย
1: ภาพต่อไปเลยครับ
0: ไปกลับคืนสู่ดินแดนพุทธภูมิไปประดิษฐานในดินแดนพุทธภูม
1: ิกายมหาบุรุษที่เหมือที่สุดมา15ปีที่แล้วเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ตั้งใจมากเลยเนี่ยภาพนี้แหละ
0: ท่านก็ไปกำกับเทพบุตรถาวร
1: ตอนนี้เป็นเทพบุตรแล้วนะครับ
0: ใช่เทพบุตรสุดหล่อด้วย
1: ครับผม
0: ไป ไปเอาตรงนี้ออกมิลนึงตรงนี้เติมมิลนึงนั่นก็จะไปกำกับพี่ถาวร

0: มันอยู่ตลอดเลย
1: ตลอดจน
0: ในการ
1: สมบูรณ์
0: สร้างวัดสร้างองค์พระ
1: และก็ตอนนี้มีวัดและองค์นี้แหละที่จะไปประดิษฐาน
0: ใช่
1: มี29ก็จะมีการอัญเชิญพระสังฆราชอาภาพต่อไปครับใครจักมีส่วนนี้นี่คือเจดีย์ที่จะอัญเชิญพระสังฆราชในพิธีนะครับก็เจดีย์นี้เราก็คุ้นๆเนาะ
0: เจดีย์นี้ก็คุ้นๆเจดีย์เนี่ยจะเป็นเจดีย์ของโครงการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไปเจดีย์ทั่วโลก
1: ทั่วโลกเลย
0: หลวงพี่ก็ดูแลโครงการนี้แล้วก
1: ็
0: จะทำเจดีย์นี้เพื่อที่จะให้ส่วนกลางท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะไปประดิษฐานเจดีย์ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบ500เจดีย์ละ
1: 100เจดีย์แล้ว
0: เจดีย์เกือบ500เจดีย์ละแล้วก็
1: เจดีย์เกาะแก้วสวรรค์เน
0: า
1: ะ
0: เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์จำลอง
1: ครับผมแล้วก็เริ่มไปแล้วเนี่ยจะมีชื่อหลวงพ่อเนาะแล้วก็มีการอัญเชิญนะดูภาพไปเรื่อยๆเลย
0: ใช่ก็
1: ตรงนี้แหละวันที่29เราจะได้อัญเชิญกันเดี๋ยวอัญเชิญยังไงเดี๋ยวค่อยว่านี่ดูบรรยากาศไปก่อนไปหลายที่แล้วทั่วโลกแล้วนะครับอาจารย
0: ์แต่ไปทั่วโลกแล้วก็ไปอย่างอันนี้ก็ไปที่เมื่อกี้เนเธอร์แลนด
1: ์ครับผม
0: นี่ก็ไปลาวของเจดีย์ของบ้านเกิดหลวงปู่สุนทรคำ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วก็มีไปเวียดนามก็มีอันนี้ไปเนปาลดินแดนประสูติ
1: โอ้สาธุสาธุ
0: นี่ไปปฏิสันที่เจดีย์ที่เนปาลดินแดนประสูติอันนี้เป็นเนเธอร์แลนด
1: ์ครับผม
0: แล้วก็มีโอเชียเนียมีอเมริกาเพิ่งอัญเชิญไปปฏิสถานเหมือนก
1: ัน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นเวียดนาม
1: ครับผม
0: เวียดนาม
1: โอ้
0: เป็นเจดีย์ใหญ่ของเวียดนามเจดีย์วัดไทยในเวียดไม่ใช่วัดคนเวียดนามเขาเรียกวัดไทยแต่จริงๆเป็นวัดของเวียดนาม
1: เป็นของเวียดนาม
0: ใช
1: ่โอ้สาธุสาธุถึงวันที่29ช่วงบ่ายจัดพิธีกรรมที่ไหนครับ
0: จัดพิธีกรรมที่สภาธรรมกายสากลที่หน้ารัตนบัลลังก
1: ์หน้ารัตนบัลลังก์ทำไมหน้ารัตนบัลลังก์ครับ
0: เนื่องจากว่าองค์พระเนี่ยมีขนาดหน้าตัก3เมตรพระอารักษ์บอกว่าถ้าอยู่ใน
1: ห้องแก้วมันไม่ไหว
0: ก็จะดูเล็กไปเลยห้องแก้วดูเล็กไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ารัตนบัลลังก์ตรงที่หล่อองค์พระเนี่ยจะเหมาะสุดเพราะว่าองค์พระ
1: ทุกคนก็สามารถมาร่วมได้คือตอนเช้านี่ถวายพระอาบน้ำฝนที่ห้องแก้วสารพัดนึก2ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยช่วงบ่ายมาที่หน้ารัตนบัลลังก์ทีนี้ใครจะอัญเชิญเจดีย์เนี่ยนะที่บรรจุเพื่อส่งต่อไปเรื่อยๆจนถึงคุณครูแม่เล็กบรรจุบนเกศดอกบัวตูมเนี่ยตรงนี้ต้องติดต่อใครครับถ้าจะอัญเชิญเจดีย์องค์นี้ครับในวันงาน
0: ติดต่อผู้ประสานงานของตามภาค
1: ตามภาคได้เลย
0: ตามภาคต่างได้เลยเพราะว่าจะไปเข้าในโครงการกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง
1: เท่าไรยังไงถามผู้ประสานงานแต่โครงการกฐินปีนี้เลย
0: ใช่โครงการกฐิน
1: ใครทำบุญกฐินปีนี้จะได้เชิญแต่เท่าไรยังไงไปติดต่อผู้ประสานงานบุญเอง
0: ใช
1: ่อย่างช้าวันไหนครับ
0: อย่างช้าก็ภายในวันพรุ่งนี้เลยหรือว่าวันนี้เลยก็ได้
1: ครับผมเพราะว่าต้องก็จะได้จัดกระบวนได้เนาะก็ถือให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราก็ออกวันอาทิตย์นี่เนาะก็เอาเป็นว่าพอมีเวลาแต่ส่วนใหญ่ก็พอรู้กันบ้างแล้วแต่ใครเพื่อเพิ่งทราบข่าวก็ให้ไปติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเลยถ้าจะอัญเชิญแต่มาร่วมงานนี้มาได้เลยเต็มที่แต่ถ้าจะอัญเชิญนี่ติดต่อผู้ประสานงานของท่านด่วนเลยผ่านโครงการบุญกฐินธรรมชัยปีนี
0: ้ตุริตะลุริตัง
1: ตุริตะลุริตังโอ้ต้องบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับจากการที่พระอาจารย์ได้ทำหน้าที่อินเดียต้องเริ่มก่อนเนี่ยอยากจะฝากข้อคิดอะไรยังไงครับพวกเราครับผม
0: ก็ก่อนอื่นก็อยากจะให้ทราบบุญนี้นะบุญ
1: ครับผม
0: จะได้บุญ3ต่อเลยก็ค
1: ือ3ต่ออ่ะ
0: อันได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาต
1: ุ1
0: ได้อาราธนากายมหาบุรุษไป
1: ประ
0: ดิษฐานในกลับคืนสู่ดินแดนพุทธภูม
1: ิ
0: ให้ชาวอินเดียเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็อันที่3ก็คือได้บุญกฐิน
1: สร้างทุกสิ่งธรรมชัยปีนี
0: ้ธรรมชัยสร้างทุกสิ่งด้วย
1: 3บิ๊กบุญเลยนะ
0: ใช่
1: ครับอันนั้นยังไงต่อครับปีน
0: ี้แล้วก็หลวงพ่อท่านก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเฉพาะชาวในดินแดนพุทธภูม
1: ิ
0: ซ
1: ึ่
0: งอินเดียต้องเริ่มก่อนท่านบอกว่าอินเดียเนี่ยต้องเริ่มก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทราย

0: ในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่ที่ตรัสรู้มาแล้ว
0: ใช่
1: ครับผม
0: มีเป็นล้านล้าน
1: ครับ
0: ทำไมจะกลับคืนไปจุดเดิมไม่ได้เน
1: ี่
0: ยท่านบอกไว้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอินเดียต้องเริ่มก่อน
1: ครับผม
0: เพราะอินเดียเริ่มก่อนแล้วเนี่ยเราเนี่ยถือว่าเราเป็นต้นบุญต้นแบบของอินเดีย
1: ครับผม
0: แล้วอินเดียก็ถึงไปเริ่มก่อน
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้บุญใหญ่ในดินแดนพุทธภูมิครั้งนี้กันทุกคน
1: สาธุในมุมมองของพระอาจารย์นะครับที่ได้ไปเห็นพื้นที่จริงแดนพุทธภูมิซึ่งต้องบอกว่าในสมัยพุทธกาลนี้เจริญมากนะครับมีพระอรหันต์มากมายแต่ก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเราในฐานะชาวพุทธเมืองไทยลูกพระธรรมเราจะช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาเมืองไทยเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองยังไงเป็นพันพันปีไม่ให้ซ้ำรอยแดนพุทธภูมิครับผม
0: ชาวอินเดียเนี่ยขาดพระพุทธศาสนามานาน
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยมีชาวพุทธเนี่ยอยู่แค่ 0.7%
1: ครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเนี่ยเรามีโอกาสอันดีที่ได้เจอครูดีอย่างเช่นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเน
1: ี่
0: ยเราก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
1: ครับ
0: ที่ได้มาพบครูบาอาจารย์ของเราทีนี้เนี่ยพอพบครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องถือโอกาสศึกษาธรรม
1: ครับผม
0: ด้วยการมาตั้งใจเรียนเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันเพื่อที่จะศึกษาธรร
1: ม
0: โดยเฉพาะคำสอนของคุณครูไม่ใหญ
1: ่ครับผม
0: เนี่ยแล้วก็ศึกษาธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วย
1: นั่งสมาธิน
0: ั่งสมาธิ
1: มากเลย
0: จะตามเสียงของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ด้วยก็ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโย
1: ครับผม
0: พอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็ไปเผยแผ่ธรรมกัน
1: ต้องช่วยกัน
0: ต้องช่วยกันเผยแผ่ธรรมอย่างเช่นเนี่ยหลวงพ่อท่านมีโอวาทมีนโยบายอะไรให้ไปทำเราก็ทำตามพ่อทำเพื่อพ่ออย่างเช่นไปอินเดียไม่ว่าจะทุรกันดารลำบากขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องไปเผยแผ่ธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมนี่หลักใหญ่ก็คือไปเคารพในการปฏิสันถารเป็นหัวใจใหญ
1: ่เป็นหัวใจ
0: หัวใจในการเผยแผ่ธรรมเลย
1: ครับผม
0: เนาะสุดท้าย
1: ผู้อ่อนน้อม
0: ใช่
1: เราไม่ได้ไปเปลี่ยนความเชื่ออะไรแต่เอาความจริงไปบอกเขา
0: ใช่เคารพในการปฏิสันถารเช
1: ่
0: นเวลาเราไปงานกฐินต่างๆนานาเน
1: ี่
0: ยเราก็ไปด้วยความเคารพนอบน้อม
1: ครับผม
0: แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือปกป้องธรร
1: ม
0: อย่างเช่นเราเวลามีเหตุการณ
1: ์เกี่ยวกับ
0: พระพุทธศาสนามีภัยเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันปกป้องธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซ
1: ึ่
0: งอันนี้เราก็ถนัดกันอยู่แล้วลูกพระธรรม
1: เจอมาแล้ว
0: ลูกพระธรรมเนี่ยเป็นอาชีพของเราเลยปกป้องธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นสี่ข้อธรรมเนี่ยเราก็ควรจะนำไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรม
1: สาธุยังมีเวลาอีกนิดหน่อยประวัติส่วนตัวพระอาจารย์นิดหนึ่งมาได้ยังไงครับ
0: ก็หลวงพี่ก็เคยเป็นอาสาสมัคร
1: เหรออ
0: าสาสมัครของกององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยหลวงพ
1: ี่
0: เป็นหัวหน้ากองเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ตอนนั้น
1: ปีไหนครับ
0: ปี46ได
1: ้อ๋อ
0: แล้วก็ตอนนั้นก็
1: ใครชวนมาครับผม
0: ตอนนั้นมีผู้นำบุญชวนมาอ๋อ
1: เหรอครับ
0: เพราะว่ามีต้องการให้ไปรับแขกต่างประเทศ
1: อ๋อครับ
0: ไม่เป็นพระต่างประเทศ
1: เป็นพระต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: ซึ่งเป็นพระที่เราคุ้นๆตอนระบวชเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อเหรอครับ
0: เพราะตอนนั้นก็ไปเหมือนว่าไปเอนเตอร์เทนพระต่างประเทศก็คือ เรามีรถส่วนตัวแล
1: ้
0: วก็ได้ภาษาเราก็เลยไป
1: ดูแลเลย
0: ขับรถพาพระเวลาพระท่านมาร่วมงานเช่น22เมษางานมาฆบูชาต่างๆเนี่ยวิสาขบูชาเนี่ยเราก็จะมีผู้นำบุญก็ชวนไปแล้วบอกว่าให้ไปช่วยพาพระไปเที่ยวดูตามวัดต่างๆได้ไปสักการะตามวัดต่างๆที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็ดูแลท่าน
1: ก็แต่ภาษาเราก็ไกด์ทัวร์เนาะได้ภาษาขับรถเองเลยสารถีแก้วเลย
0: ใช่ใช่ก็ได้ไปอุปถาก พระผู้ใหญ่อย่างเช่นหลวงพ่อนุรุทธะที่เป็นพระศรีลังกาหลวงพ่อธรรมปโลของเนปาลพระผู้ใหญ่ต่าง
1: ๆครับทำอยู่นานไหมครับจึงได้บวชอีกที
0: ทำอยู่ได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็ได้บวช ตอนนั้นก็บวชโครงการ500รูป
1: เอาละครับ

0: ที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าเออเดี๋ยวหลวงพ่อจะลงเอง
1: เป็นพระพี่เลี้ยงใช่ไหมครับ
0: ตอนนั้นมาบวชเป็นพระธรรมชายา
1: ธรรมชายาธก่อน
0: เป็นพระพี่เลี้ยงตอนบวชพัน
1: อ๋อบวชพันอ๋อครับผมก็ตัดสินใจบวชรุ่นนั้นเลย500
0: ใช่บวชรุ่น500
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จริงๆก็จะบวชแค่1,000
1: 1,000ครับ
0: แต่เนื่องแต่ว่าเออมีงานบุญอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไปเป็นพระพี่เลี้ยงเดี๋ยวไปงานนี้ต่องานมีงานต่อเรื่อยๆ
1: บวชต
0: ่
1: อโครงการต่อโครงการไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆ
1: จนปัจจุบันกี่พรรษาครับ
0: ปัจจุบัน18 พรรษา
1: อะไรที่เป็นเหตุให้พระอาจารย์นอกจากโครงการต่อโครงการทำให้พระอาจารย์มีความสุขในเพศสมณะจนถึง18 พรรษา
0: ก็หลวงพ่อทั้งสองทำให้หลวงพี่มีความสุขเมื่อเวลาเรามีทุกข์เรานึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวเน
1: ี่
0: ยนึกถึงเราก็ชื่นใจทุกครั้งแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราดำรงสมณธรรมต่อได
1: ้นี่คือเหตุสำคัญเลย
0: ไม่ว่าจะเจออะไรหนักๆมาแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อทั้งสององค์แล้วก็นึกถึงอาจารย์ของหลวงพ่อก็คือคุณยายมหาร
1: ั
0: ตนอุปสิกาจันทร์คนท้องยุงที่ท่านเจออุปสรรคมามากมายเราก็ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการดำรงสมณธรรมของเรา
1: โอ้สาธุนี่ประวัติโดยย่อนแต่ทั้งหมดทั้งพวงนั้นก็เดินตามรอยครูบาอาจารย์ของเรานะครับที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็เป้าหมายของเราก็ชัดเจนซึ่งก็คุณยานะครับต้องบอกคุณยาอาจารย์ของเรานี่ได้รับนะครับต้องได้รับคำสั่งจากหลวงปู่นะครับพระผู้ปราบมานะครับว่าให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับจนมาถึงหลวงพ่อคุณครูบาใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อตาตาชีโวแล้วก็มาถึงพวกเราทุกคนตอนนี้ทั่วโลกก็200กว่าศูนย์สาขานะครับพระอาจารย์
0: ใช่
1: ตอนนี้ของพระอาจารย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งใน
0: เป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมศิลธรรม
1: อ๋อเป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมนะครับ
0: ใช่
1: ก็จะรับกฐินกระจายกฐินอะไรต่างๆของวัดรับนโยบายต้องบอกเป็นลิตเติ้ลวัดพระธรรมกาย
0: ในดินแดนพุทธภูม
1: ิดินแดนพุทธภูมิเนาะไงก็ทุกศูนย์ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อขยายพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับทั้งรายการสุดต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระกิตติพงศ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆกำลังใจดีๆในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในแดนพุทธภูมิและเป็นกำลังใจพวกเราว่าเราเมืองพุทธก็ต้องรักษากันให้ยืนยาวต่อไปแล้วก็จะเป็นบุญเป็นบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดเด็กทานกราบขอพระคุณนะครับ
0: สาธุเจริญพร
1: สาธุอย่าลืมนะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วก็ไปที่สุดแห่งธรรมตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับซึ่งอย่าลืมสัญลักษณ์รายการเราใจสู้ชูนิ้วเดียววันนี้ลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ

ลางมหานครกรุงโซลที่โอบล้อมด้วยความเจริญแห่งโลกยุคใหม่ได้ปรากฏภาพแห่งมหาปิติเมื่อคณะเจ้าภาพจากประเทศไทยพร้อมด้วยชาวพุทธในแดนกิมจิได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระที่เป็นอริยประเพณีสืบทอดต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เบื้องหน้าในห้วงเวลานี้คือการตักบาตรแด่พระมหาเถระและคณะสงฆ์จำนวน39รูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญคณะสงฆ์ทยอยก้าวเดินรับบาตรอย่างสงบงดงามตามเยี่ยงอย่างพระอริยเจ้าในการก่อนภัตตาหารที่หย่อนลงสู่บาตรล้วนเกิดจากแรงศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเพื่อหวังให้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐติดตามอำนวยผลอันไพบูลย์ตลอดเส้นทางในวัฏสงสารอันยาวไกล

ายใต้บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติริ้วขบวนพระป่ามหากุศลได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบงดงามคณะเจ้าภาพและประธานพระป่าต่างประคองผ่านผ้าไตรจีวรด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวในวันนี้เกิดจากพลังแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่ที่พร้อมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนเกาหลีใต้ให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีวัดไทยเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นแสงธรรมส่องนำทางชีวิตผ้าป่ามหากุศลฉลองครบ9ปีวัดภาวนาโซในครั้งนี้จึงเปรียบดังสายธารแห่งบุญที่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้อย่างรากมั่นคงพร้อมเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง

ระแสบุญอันสว่างไสวได้แผ่ขยายออกมาจากดวงใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจของผู้มีบุญทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคุณมณีฉายภัทรนาวิกผู้แทนสมาคมพุทธรักษาและคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งมหาปิติที่ยังความปลื้มใจให้บังเกิดขึ้นแก่ฐานบดีทุกท่านผู้ได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีณแดนโสมขาวอันงดงามด้วยวัฒนธรรมและในห้วงเวลานี้ความศรัทธาจากสองแผ่นดินก็กำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แสงแห่งพระธรรมอันไม่มีพรมแดน

ระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อกัลยาณมิตรเขมิกาพีเดอร์เซนและกัลยาณมิตรรุ่งนภาบาโฮเฟนได้น้อมกล่าวคำถวายพระพุทธรูปผู้แทนคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปคือพระธรรมกายไปประดิษฐานไว้ณตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมใจให้เหล่ามนุษย์และเทวาได้น้อมสักการะบูชาเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปจากนั้นคณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงมหาทานบารมีที่ได้ร่วมกันสั่งสมในวาระสำคัญครั้งนี้เมื่อท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเสียงแห่งพรพระดังกังวานบังเกิดเป็นความปลื้มปิติขึ้นกลางดวงใจของสาธุชนทุกท่านทุกภาพแห่งความประทับใจในวาระแห่งการครบรอบ9ปีวัดภาวนาโซจะกลายเป็นความทรงจำอันงดงาม

งชีวิตที่มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังรากมั่นคงบนแผ่นดินเกาหลีใต้พร้อมนำพาผู้คนให้เข้าถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขภายในอย่างยั่งยืนตลอดไป

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

ที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระเว

ณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ท่านทั้งหลายพุทธสาภควโตปุพพภาคนามการังกะโรมะเส

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและ

จิตใจนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆทำใจให้ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนอย่างง่ายๆใจจะได้ชุ่มๆใจจะได้ใสๆและบุญที่เรานึกที่ทำให้เราปลื้มเนี่ยก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาทั้งในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาตินี้ไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราทำทางโลกและในทางธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมารวมเป็นดวงบุญใสๆที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่7จะเป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะจ๊ะดวงบุญจะใสๆแล้วก็บางทีใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะและแต่บุญที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยจะเป็นดวงใสๆอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใส

ใสอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์แล้วก็จะสว่างจะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันตาใจเรานิ่งน้อยก็จะสว่างเหมือนฟ้าสางสางพอนิ่งมากขึ้นก็สว่างเพิ่มขึ้นจะถึงความสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตาจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือมาพร้อมกับความสุขความสบายกายสบายใจจะเป็นดวงบุญใสใสก็ให้เราค่อยๆประคองตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดลงไปในกลางดวงใสใสอย่างง่ายๆอย่างเบาๆอย่างผ่อนคลายอย่างสบายๆให้ตรึกนึกไปอย่างนี้เรื่อยๆร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็ต้องตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆเหมือนแตะแผ่วๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆตั้งผ่อนคลายตั้งใจเย็นๆประคองไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองให้คล้ายกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้นะจ๊ะก็ให้ประคองใจอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างสบายๆฝึกหยุดแรกนี่ให้ได้ซะก่อนถ้าใจหยุดแรกนี้ได้หยุดต่อไปก็ง่ายใจจะใสๆเย็นๆในใจใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราก็ตรึกนึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะอย่างสบายสบายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน

ต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้าใครชอบหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกนิมิตอะไรเนี่ยพอนึกแล้วมันตึงมันเกร็งมันเครียดเราก็ไม่ต้องไปนึกภาพอะไรทั้งสิ้นให้ใจใสๆแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้ใจสบายให้ประคองใจกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลัปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนราคังบันดามิสัพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต
1: สาธุ
2: ลำดับต่อไปเป็นพิธีมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านการศึกษาพระบาลีชั้นประโยค 1-2 ถึงมหาปริยัติธรรม9ประโยคและบาลีศึกษาประโยค 1-2 ถึงบาลีศึกษา9ประโยคและพิธีมอบดวงแก้วแด่ผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2569ขอเรียนเชิญทุกท่านหันหน้าเข้าหาแนวกลางประนมมือให้การต้อนรับขบวนอัญเชิญปริญญาบัตรพัดยศคณะพระภิกษุสามเณรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณบัตร

0: ในปีพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ปริญญาธรรมตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค 9 รวม352รูปและบาลีศึกษารวม71ท่าน
1: สาธุ
0: และในวันนี้เป็นพิธีมุทิตาสักการะแด่ผู้สอบผ่านชั้นประโยค 1-2 ถึงปริญญาธรรม 9 ประโยคและบาลีศึกษา 1-2 ถึงบาลีศึกษา 9 ประโยคมีรายนามในใบประกาศแต่งตั้งดังนี้โดยพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงพระมหามนชัยอภิชาโน

สามเณรอาธิวราโคชเดชสามเณรกิตตินันท์นพพันธ์สามเณรปรมัตถ์ม่วงโพสามเณรพงพิพัฒน์อัฏฐจินทร์สามเณรสุกฤต

มเณรอนิรุทธ์ปัญญาสิริวัฒน์สมเณรณัฐกรแสวงดีสมเณรณัฐถากรชัยรัตน์สมเณรณัฐวัฒน์ม่านเฮืองสมเณรธนัญชัยธนโชคขจรเดช

พระฤทธิเดชสิทธิเตโชพระอัฏฐพลธรรมโสภโนพระดำรงเกียรติธีระโสติโกพระณรงค์ชัยฐานะชโยพระชยุทธอุตตมะชโยพระดรัญภพอาภาสุโภพระนเรศรังสิตสโร

ป้องป่าคำสามเณรวิรัตดลสว่างสามเณรเมธัสรายรำสามเณรกฤตกระบวนรัตสามเณรการกิตติเรื่องรู้

จึงขอมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานต่างๆโดยแบ่งออกเป็น3ประเภทคือหน่วยงานในองค์กรดีเด่นศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นและครูผู้

0: ผู้แทนสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณกราบอาราธนาครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่3ได้แก่สำนักต่างประเทศมียอดผู้สอบผ่านจำนวน10รูป6คนกราบอาราธนาพระครูวิเทศศาสนกิจวิมลรองผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณกราบอาราธนาครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่4ได้แก่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกมียอดผู้สอบผ่านจำนวน5รูป10คนกราบอาราธนาพระมหาอนวัฒน์ภูริวโรหัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศิลธรรมสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกรับรางวัลประกาศเกียรติคุณกราบอาราธนาครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่5ได้แก่สำนักกัลยาณมิตรสากลมียอดผู้สอบผ่านจำนวน2รูป9คนกราบอาราธนาพระมหานพดลนวคุโนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับอันดับที่6ได้แก่สำนักสัทธาภิบาลมียอดผู้สอบผ่านจำนวน3รูป7คนกราบอาราธนาพระจุฑีสุทธพันโทผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสัทธาภิบาลรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการสอบบาลีบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

0: ประเภทสูงส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นมียอดผู้สอบผ่านสูงสุด2อันดับแรกอันดับที่1ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมยอดผู้สอบผ่านจำนวน14รูป1คนกราบอาราธนาพระมหาด็อกเตอร์ธีรธรรมธรรมธีโรเรียนธรรม9ประโยครับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่2ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วยอดผู้สอบผ่านจำนวน8รูป1คนกราบอาราธนาพระทวีวัฒน์ชยวุฒโธประธานศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับ
1: สาธุ
0: รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการสอบบาลีบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประเภทครูผู้สอนบาลียกชั้นขอกราบอาราธนาพระมหาพงศ์สิริวิชโยปริยธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนประจำประโยค1 2ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับ
1: สาธุ
0: ในลำดับต่อไปจะเป็นการมอบดวงแก้วกิตติยศแด่สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์กราบอาราธนาสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2569ขึ้นรับดวงแก้วกิตติยศได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายดังมีรายนามต่อไปนี้สามเณรพานพัฒน์หมายเจริญสามเณรพิษณุจันบุญสามเณรเนติพลแลดี

ารัธนาครับมหาปเรียนผู้ยิ่งใหญ่ใจกลั่นกล้าเพียรศึกษาพระบาลีสีอักษรยอดภาษาสวรรค์ทิพย์ธรรมบวรมงคลพรผ่องมนัสสุขสวัสดีอดตาหลับขับตานอนมิผ่อนพักแม้เหนื่อยหนักใจกายมิหน่ายหนีเนิ่นนานวันเนิ่นนานการเนิ่นนานปีเรียนบาลีมีแก่นสารนิพพานชัยจึงเป็นเพชรเม็ดงามวามคุณค่าเทิดรักษาพุทธธรรมนำสุขใสยอดนักรบบุรุษกล้าอาชาในจารึกในพุทธศาสตร์ชาติเมธียอดนักรบกองทัพธรรมสิทธิสัมพุทธใจนิ่งหยุดสายกลางทางวิถีเพชรน้ำเอกเม็ดงามคุณความดีสร้างบารมีพรีชีวิตนิจนิรันดร์ขอชื่นชมมุทิตามหาบัณฑิตผู้อุทิศสถิตทางสร้างกันสารมหาปเรียนมหาปราชญ์พิลาศยานมุทิตาสาธุการท่านผู้เจริญ

ทั้งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อโสมกายาดังอาสาฝนต้องตราบรำภาคเพียรฝึก

0: ท่องทุกวัน
1: และในโอกาสนี้สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์จะได้ถ่ายภาพร่วมกับหลวงพ่อนะครับกราบอาราธนาครับ

ทบทวนโอวาทให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2558โลกพระภิกษุสามเณรและโลกอุบาสกอุบาสิกาผู้สอบได้ปริญญาธรรมที่รักของหลวงพ่อปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่วัดของเรามีพระภิกษุสามเณรสามารถสอบได้ปริญญาธรรมครบทุกชั้นประโยคตั้งแต่ประโยค1 2จนสูงสุดคือประโยค9นอกจากนี้ทางด้านบาลีศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาของฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีลูกอุบาสกอุบาสิกาสามารถสอบบาลีศึกษาได้อีกด้วยจากผลการสอบดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าวัดของเรานอกจากจะส่งเสริมทางด้านวิปัสสนาธุระคือด้านธรรมปฏิบัติแล้วทางด้านคันธธุระคือด้านพระปริยัติทั้งการเรียนนักธรรมและภาษาบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์วัดของเราก็มีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องจนมีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากดังกล่าวนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ยังมีลูกสามเณรผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงบาลีไวยากรณ์เป็นผู้สมควรได้รับดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายและจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการศึกษาที่จะส่งเสริมให้

0: ริญก้าวหน้าทางด้านปริยพระปริยัติและเกื้อกูลการปฏิบัติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นปีนี้ก็เช่นกันเป็นอีกปีหนึ่งที่หลวงพ่อมีความสุขสมหวังภาคภูมิใจและมีความชื่นชมในวิริยะอุตสาหะของลูกโลกทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศของหมู่คณะแล้วยังเป็นการยกย่องเชิดชูการคณะสงฆ์และทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน
1: สาธุ
0: อย่างไรก็ตามหลวงพ่อเห็นว่าปัจจุบันนี้พระพุทธศาสน์กำลังพระพุทธศาสนากำลังมีภัยรอบด้านเราจะต้องช่วยกันปกป้องและทำรงพระพุทธศาสนาไว้ให้วัฒนาถาวรสืบต่อไปซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้รู้ธรรมะและผู้รักในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจึงมีความปรารถนาอยากให้ลูกโลกทั้งหลายได้ภาคเพียรเฝ้าฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและให้เป็นผู้ขวนขวายในการศึกษาปฏิบัติเพื่อจะยังให้เกิดทั้งประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ท่านให้มุ่งมั่นดำเนินตามรอยมหาปูชนียาจารย์และปฏิบัติตามเส้นทางของบัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีและมุ่งดำรงตนให้เป็นพระแท้ผู้เป็นหัวใจของโลกและจักรวาลพร้อมที่จะช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ให้สมกับที่ลูกโลกทั้งหลายได้เกิดมาในยุคนี้ขอจงมีปีติสุขและความภาคภูมิใจในการที่ได้เกิดมาสร้างบารมีและได้เป็นผู้ทรงปเรียนธรรมมากเพิ่มขึ้นทุกวันไม่เคยเว้นแม้แต่อนุวินาทีเดียวในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกลูกพระภิกษุสามเณรทุกรูปผู้สอบได้ปริยธรรมและบาลีศึกษาทุกประโยคจงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทห่างไกลจากกิเลสและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาแตกฉานในวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ
0: เราก็เปิด MV เพลงสอบพระบาลี

0: มี
1: พุทธังภาควันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน

0: ตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆก็อย่าได้รบกวนพวกเราได้เลยด้วยเหตุที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบทั้งสี่ประการคือหนึ่งก็ทั้งศึกษาธรรมสองศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันจริงๆศึกษาแล้วก็นำปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะและตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่อยมาตามลำดับโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากใดๆจึงได้รับความสุขความเจริญมาตามลำดับลำดับได้รับความสุขความเจริญแล้วก็ไม่หวงความสุขความเจริญเอาไว้แต่ตัวเองหรือครอบครัวได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาช่วยสนับสนุนการพระศาสนาตามกันมาใครร่วมกันช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพระศาสนาก็ได้รับความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราด้วยพระสงฆ์องค์เดนก็ได้ขอรับความสะดวกสบายทุกอย่างนี้จึงกลายเป็นการเผยแผ่ธรรมไปด้วยในตัวของเราและช่วยการคณะสงฆ์เผยแผ่ธรรมไปด้วยเช่นกันเราได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมมาอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วยังไม่เท่านี้คราใดพระศาสนามีภัยจะเป็นภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนภัยจากคนภัยคนพาลรุกรานวัดเราก็ช่วยกันลุกขึ้นมาปกป้อง ผองภัยทั้งหลายจนสุดชีวิตจิตใจของเราคราวแผ่นดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหววัดวาอารามเสียหายเราก็ลุกขึ้นมาปกป้องด้วยการซ่อมแซมพัฒนาวัดให้พลิกฟื้นคืนกลับมาอย่างดีแถมยังขยายวัดให้เข้มแข็งกว้างไกลต่อไปอีกพระสงฆ์องค์เนรก็เป็นสุขเราก็มีที่สร้างบุญสร้างกุศลที่มั่นคงยิ่งขึ้นคราวใดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราก็ปกป้องรักษาชีวิตของเราอย่างไรก็ไม่ได้ทิ้งพระทิ้งเนรช่วยกันดูแลปกป้องชีวิตพระชีวิตเนรหาเภสัชหาแพทย์หาหมอหาพยาบาลมาช่วยกันดูแลพระภิกษุสามเณรก็สุดกำ

ำลังของเรานี่ก็เป็นการปกป้องธรรมอีกอย่างหนึ่งจากโรคภัยไข้เจ็บคราวคนภัยคนพาลรุกรานวัดมาตะโกนก้องร้องกูว่าวัดไม่ดีอย่างนั้นอย่างไม่ดีอย่างนี้พระศาสนาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือความเข้าใจผิดของเขาหรือจะแกล้งเข้าใจผิดก็ตามทีเราก็ไม่ทิ้งวัดมาช่วยกันปกป้องวัดของเราอย่างเต็มที่แต่ปกป้องด้วยความสงบอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้คือไม่สู้ไม่หนีตั้งใจทำความดีเรื่อยไปแล้วเราก็มาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมของเราฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะไหวยังไงก็นั่งสวดมนต์ภาวนากันเรื่อยไปผู้ที่เข้าใจผิดหรือแกล้งไม่เข้าใจวัดก็ถอยกลับไปวัดเราก็มีชีวิตจิตใจในการสร้างคนสร้างความดีสร้างพระสร้างเนรให้มีประสิทธิภาพเหมาะที่เป็นลูกพันธุ์แท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำกันอย่างนี้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันธุ์แท้เป็นชาวพุทธตัวจริงด้วยกันจากการ1ศึกษาธรรม2ปฏิบัติธรรม3เผยแผ่ธรรมและ4ปกป้องธรรมของเรานี้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงชาวพุทธพันธุ์แท้ของพวกเรานี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนซึ่งปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อันราตนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นขอใช้สิทธิตรงนี้อันราตนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างบุญสร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้นับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนและที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลเข้าด้วยกันเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันพวกเราแต่ละท่านแต่ละคน
ให้ปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพ

โรคสัพพภัยสัพพอุปทวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนอยู่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันละจะได้มีพละกำลังทนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงวิชาธรรมกายประเทศชาติศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายแตกฉานธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราจะลงมาสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารยุคไหนไหนในภายภาคหน้าให้บุญนี้พาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนเป็นเงาตามตัวท่านไปทุกย่างก้าวเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญดวงนี้ละพาไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีของเราแต่ละชาติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ก็ให้บุญดวงนี้และพาไปตามเอามาหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกับเราโดยง่ายจะได้เอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือมันไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันทั้งแว่นแคว้นเลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมที่เกิดในประเทศเดียวกันเลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนรที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดทั้งโลกธาตุที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้สมใจนึกเหมือนที่คุณยายอาจารย์ท่านตั้งผังสำเร็จเอาไว้บอกพวกเราเนี่ยเอาชีวิตสร้างบารมีกันมาอย่างสม่ำเสมออย่างนี้ใครมาถึงเราแล้วนะมาร้อยก็เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านก็

0: เลี้ยงได้ทั้งล้านจะมีกี่กอดกี่แสนกี่ล้านอะไรก็มาพร้อมกันเท่าไหร่เลี้ยงได้ทั้งหมดโดยไม่ขาดตกบกพร่องนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งหลวงพ่อและคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ

0: ผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีผู้มีบุญทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมบุญที่เกิดขึ้นเราย่อมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยวัดภาวนาซานดิเอโกขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งบุญร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเพื่อสร้างพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาขยายห้องปฏิบัติธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและร่วมจารึกชื่อแห่งศรัทธาไว้ในพุทธวิหารอาคารสมปรารถนาแห่งนี้ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมตกนี้ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาโอกาสสร้างพุทธวิหารไม่ได้มีมาบ่อยๆในชีวิตเมื่อบุญใหญ่มาถึงอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นผู้พลาดโอกาสแห่งบุญนิรันดร์ร่วมจารึกชื่อใต้ฐานองค์พระเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตไปด้วยกันได้บุญทุกวันตรานานเท่านาน
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรม

0: มกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างสวยเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีหลอมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปรันดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดั่งภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

เสาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

จงเป็นผู้ปราศจาก

และอุบัติภัยอันตราย

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่าของวัดพุทธบาหลีสู่การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งสำคัญของวัดพุทธบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียจัดขึ้นณห้อง SPD 7สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนับเป็นบุญสำคัญที่ทุกท่านได้มาร่วมกันสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกของวัดพุทธบาหลีสถานที่ตั้งณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดพุทธบาหลีซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมที่ผู้คนจากนานาประเทศ

0: เดินทางมาเพื่อสัมผัสความสงบความสุขและแรงบันดาลใจจากการนั่งสมาธิจากสถานที่แห่งนี้การปฏิบัติธรรมยังได้ขยายออกไปสู่ชุมชนและสถานที่ต่างๆทั่วเกาะบาหลีเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้เข้าถึงสันติสุขภายในซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญพิธีอย่างเนืองแน่นได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าโดยมีคณะประธานรองจำนวน4คณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรด็อกเตอร์วรรณรีและกัลยาณมิตรพิมพวรรณไตรเนตรคณะที่2กัลยาณมิตรจันทาทิพย์กัลยาณมิตรจิตติมากัลยาณมิตรสุยานีมานะชัยรักคณะที่3กัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตและคณะที่4กัลยาณมิตรอดิศักดิ์กัลยาณมิตรวันเพ็ญกัลยาณมิตรวรพจน์วรรณศิลป์ในส่วนของท่านประธานพระป่าได้แก่กัลยาณมิตรพรสรรกำลังเอกและกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งแต่ละท่านในวันนี้ได้ทุ่มเทเสียสละสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังจากนั้นประธานสงฆ์คือพระครูธีรยานวิเทศประธานสงฆ์วัดพุทธบาหลีได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาพระครูธีรยานวิเทศเนื่องในวาระ32พรรษาและอายุวัฒนมงคล66ปีโดยมีกัลยาณมิตรพรสรรกำลังเอกเป็นตัวแทนนำกล่าวคำมุทิตาพร้อมทั้งน้อมถวายดอกไม้และปัจจัยบูชาธรรมแด่ประธานสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะได้รับชมสื่อการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งนี้เจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าหลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีและไทยในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายโคมประทีปพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จในการนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกต่อด้วยคณะประธานรองได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยบุญทอดผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติตามลำดับรวมถึงพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นบริวารผ้าป่าซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาวัดพุทธบาหลีมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้ว 18,000 คนจาก119ประเทศทั่วโลกทุกกำลังศรัทธาที่ร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่สากลเพื่อนำพาผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในทั้งนี้ในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทและคณะสงฆ์ให้พรค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วม งานทอดผ้าป่าวัดพุทธที่บาหลีนะคะก็มีความปลื้มปิติใจมากๆเลยเพราะว่าตัวในส่วนตัวเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปรับรองชาวต่างชาติที่มาจากบาหลีด้วยอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่มาคือน่ารักมากแล้วเหมือนอย่างที่หลวงพี่พูดเลยค่ะว่าแบบคุณยายท่านตามมาจริงๆเพราะว่าฝรั่งทุกๆคนที่มาเนี่ยบอกเลยว่ามีความรู้สึกผูกพันกับครูบาอาจารย์ของเราถึงขั้นที่ว่าบอกว่าอยากให้พระอาจารย์นำนั่งทุกรอบแล้วอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องครูบาอาจารย์ให้ฟังเขาจะได้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นใครแล้วทำไมหลวงพ่อแล้วก็หมู่คณะถึงให้ความสำคัญกับคุณยายขนาดนี้หลวงพี่ประดิษฐ์ท่านจะมีแต่รอยยิ้มแล้วทุกครั้งที่ได้เห็นท่านได้เห็นเวลาท่านนำต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิอย่างที่เราเห็นเลยท่านจะนำฝรั่งเป็นภาษาไทยแต่ว่าฝรั่งอ่ะฟังแล้วมันเข้าไปที่ใจเขาเพราะถูกถามเวลาถามฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาบอกเลยบอกว่าเวลาที่คันเตประดิษฐ์นำนั่งสมาธิเนี่ยข้างในเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์และเขารู้สึกเลยว่าเขาสัมผัสได้ถึงครูบาอาจารย์ของเราค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำบุญกับที่เนี่ยคุ้มมากๆ

0: ราะว่าที่ศูนย์บาหลีนี่ก็คือสามารถรวมชาวต่างชาติได้ถึง 20,000 กว่าคนแล้วยังไม่พอมาจาก100ประเทศเท่ากับว่าเราเนี่ยทำบุญกับศูนย์สาขาเดียวแต่ว่าได้บุญกับชาวโลก110กว่าประเทศทั่วโลกนะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะคะที่มีโอกาสก็ได้มาทำบุญกับวัดพุทธบาหลีด้วยแล้วก็เรามาช่วยกันขยายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วไปตามลูกหลานครูบาอาจารย์กลับมาให้มาเต็มลานธรรมของเราให้ได้ในเร็ววันนี้เลยนะคะซึ่งหนูเชื่อว่าบาหลีจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่จะทำให้การรวมคนล้านสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์แล้วก็เป็นทีมที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเบิกบานในการรวมคนอย่างแท้จริงค่ะก็คือประทับใจทุกๆอย่างไม่ว่าจะมาทำหน้าที่เป็นวอลันเทียร์มาทำหน้าที่อาสาสมัครหรือว่าจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในระดมทุนก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ที่พระอาจารย์ท่านให้โอกาสเราในการทำทุกๆหน้าที่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนในทุกๆส่วนแล้วก็อยากจะเชิญทุกๆท่านเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถมาดูแลชาวต่างชาติได้อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งในการตามต่างชาติเข้ามาเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้มีที่พึ่งทางใจและให้เขาได้มีแสงสว่างในการดำรงชีวิตค่ะ
1: ด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดพิธีมอบโลกเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดพิธีมอบโลกเกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีคณาจารย์พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษาชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน157คนจาก34สถาบันณห้องปฏิบัติธรรมมหารัตนวิหารโคตค.29วัดพระธรรมกายโดยในช่วงแรกเป็นพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2569ซึ่งน้องๆชมรมพุทธได้รับชมประมวลภาพจิตอาสาวันคุ้มครองโลกและกิจกรรมชมรมพุทธทั่วประเทศซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในงานบุญใหญ่ระดับประเทศทั้งการจัดเตรียมภัตตาหารและดูแลต้อนรับคณะสงฆ์นับเป็นการฝึกฝนตนเองในด้านการทำงานเป็นทีมการเสียสละและการมีจิตสาธารณะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มนทรสิริทโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธประจำปีการศึกษา2569และพิธีแต่งตั้งผู้บริหารงานเยาวชนโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44เพื่อมอบหมายภารกิจสำคัญในการเป็นแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อมาเป็นพิธีมอบโลกเกียรติคุณโครงการจิตอาสาวันคุ้มครองโลกปีที่3โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เครือข่ายเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในการสนับสนุนกิจกรรมวันคุ้มครองโลกในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าให้กับผู้ร่วมงานทุกคนส่วนในช่วงท้ายของพิธีกรรมตัวแทนอาจารย์ได้น้อมถวายทายาธรรมแด่ประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสร้างเยาวชนคนเก่งคนดีและมีศีลธรรมเป็นผู้นำที่ดีให้กับประเทศชาติไทยต่อไปในอนาคตค่ะส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัด

งานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอนุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายหน่วยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกคนต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรสุรพรวีรศรและกัลยาณมิตรชรแลนสลีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพรียงกันต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมจำนวน2คณะได้แก่กัลยาณมิตรลีออนแลนสลีย์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรเจมมี่โกวิทจินดาชัยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยนอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะได้แก่กัลยาณมิตรสรัญญาลิมพิสุทธิ์นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีด้านกัลยาณมิตรรัชนีการกุลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรสุวรรณีอเนกวิสุทธิวงศ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนจำนวนมากมายเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะ
จากนั้นพระมหาโอรันอัคควิโชได้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการสร้างบารมีในตา

่างแดนก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลับปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ได้

ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่พำนักอยู่ในนครบอสตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอารยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรนฤมลรือชามอดซิงเกอร์และกัลยาณมิตรเคนวัจราจากนั้นพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกรกฎาคมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและร่วมกันน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรประภาพรคราวเดรอนและกัลยาณมิตรอัครพักทานพิธีถวายทิพยบุพผามาลาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรวันทวินสุบานและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากพระอาจารย์เรื่องชีวิตเป็นของน้อยจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าระเบิดเวลาที่เรียกว่าวิบากกรรมจะมาส่งผลกับเราเมื่อไหร่ดังนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนให้สั่งสมบุญและทบทวนบุญไม่ให้ขาดก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะ
ส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นโดยมีชาวต่างชาติผู้สนใจในการพัฒนาจิตใจและรักในการฝึกสมาธิเดินทางมาร่วมกิจ

ิจกรรมกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน12ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก9ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ G4C for Meditation หรือ4สอแห่งการนั่งสมาธิอันเป็นการสรุปการปฏิบัติสมาธิทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาให้อยู่ในหลักการ4ประการที่ทำงานร่วมกันเหมือนขาเก้าอี้ทั้ง4ข้างขาดข้างใดข้างหนึ่งเก้าอี้ก็ตั้งอยู่ด้วยดีไม่ได้โดยสอที่1 Consciousness หรือสติคือการรู้ว่าใจอยู่ที่ไหนในขณะนี้ไม่ใช่การบังคับหรือวิเคราะห์แต่คือการมีสติรู้อยู่กับจุดเดียวอย่างเบาและเป็นธรรมชาติสอที่สองคอมฟอร์ตหรือสบายมีสองด้านคือสบายกายด้วยการคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและสบายใจด้วยการวางภาระความคิดทั้งหมดลงชั่วคราวและที่สำคัญคืออย่าไล่ตามความสบายในอนาคตจงพอใจกับความสบายที่มีอยู่ในขณะนี้เพราะความพอใจนั้นเองที่จะทำให้ความสบายเพิ่มพูนขึ้นเองสอที่3 consistency หรือความสม่ำเสมอมี2ระดับคือในชีวิตประจำวันฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเหมือนออกกำลังกายและในระหว่างนั่งสมาธิรักษาสติและความสบายให้ต่อเนื่องอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่ใจวอกแวกแล้วพากลับมาคือการสร้างความต่อเนื่องและสอที่4 consideration หรือสังเกตใช้หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ใช้ระหว่างนั่งโดยถามตัวเองว่าวันนี้สติเป็นอย่างไรความสบายเป็นอย่างไรอะไรที่ช่วยได้และอะไรที่ควรปรับการพิจารณาแบบนี้ทำให้การปฏิบัติเป็นของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้กล่าวตรงกันว่านั่งสมาธิได้ดีมากๆเพราะเมื่อเริ่มรู้หลักและเริ่มนั่งสมาธิเป็นก็สามารถปรับและนำทางตัวเองได้ในทุกรอบในการนั่งครั้งนี้ผู้เข้าร่วมคลาสที่เห็นดวงสว่างไปทั่วบริเวณบางท่านตกศูนย์กลางกายและทุกท่านได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งจนหลายท่านกล่าวว่าอยากมานั่งสมาธิที่วัดทุกวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดน่านอันดับที่5จังหวัดบึงกาฬอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดเลยและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดภาวนานางาโนอันดับที่3วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่4วัดพุทธนอทไรเวสฟาเรนอันดับที่5วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์อันดับที่6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่8วัดพระธรรมกายบรอกโดอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbiteworld.com ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญ

กันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าณธรรมวาทีเกณจิวิวัฒติผู้พูดเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับ เป็นดวงบุญที่ใสสว่าง อยู่ในศูนย์กลางกายยืนนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ยืนลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้า เรียนดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสังกะเรือบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้ง

สะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาบุญริยาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรับมาด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสไปบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสทั้งหลายสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ระนะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชา3วิชา8จรณะ15สุภโตเสด็จไปดีโลงกวิโทหรือแจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งอรุณแจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณอันไม่มีประมาณอนุตตรโอบริสสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรรลุอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วหลังจากตายก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างระบุละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและระบุละม่อมยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกอนุตตรโอบริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสถานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปะพังกรเถระกลางนั้นก็ได้เห็นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเมื่อแสนกัปที่แล้วอยู่ในป่าชัดอันเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายใครๆไม่อาจที่จะเข้าไปกราบไหว้พระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระเจดีย์อันหญ้าและต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมหักพังอยู่เขาได้เห็นพระเจดีย์ที่หักพังนั้นได้ทำความสะอาดคิดว่าพระเจดีย์นี้เป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่จะบังแดดบังฝนไม่สมควรแก่คนที่รู้คุณไม่รู้คุณก็ได้กระทำความสะอาดแผ่วถางบริเวณพระเจดีย์นั้นจนสะอาดหมดจดดีแล้วด้วยผลและกระทำการกราบไหว้8ครั้งและกลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยผลของบุญกรรมนั้น

มันละกายมนุษย์ไปแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองอันบุญกรรมปรุงแต่งแล้วสวยงามเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์ได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งเมื่อเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้โภคทรัพย์สมบัติมากมายความบกพร่องในเรื่องโภคทรัพย์สมบัติไม่มีเลยนี่เป็นบุญเป็นผลในบุญการเผ่าแผ่วทางพันเจดีเมื่อเขาเข้าไปสู่ในป่าใหญ่ด้วยคานหามหรือขอช้างไปสู่ที่ใดๆในที่ใดนั้นป่าย่อมเป็นที่สำเร็จให้พักพิงได้คือไม่มีตอหมายเขาไม่เคยเห็นตอหรือหนามด้วยในตาเลยด้วยบุญนั้นทำให้ตอและหนามไปปราดแล้วโรคเรื้อนฝีกระโรคลมบ้าหมูกุฏราชหิดเบยหิดด้านไม่มีแก่เขาเลยนี่เป็นผลแห่งบุญในการเผ่าทางพระเจดีย เพราะบุญที่ได้แผ่วทางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีตมฝีหยาดน้ำเหลืองเลยด้วยบุญที่แผ่วทางพระเจดีย์นั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาท่องเที่ยวอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นเพราะบุญที่ได้แผ่วทางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าเขามีผิวพรรณวนะดุจดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงเ พราะบุญที่ได้แผ่วทางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้านั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่เข้ามาสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้พระบุญที่แผ่วทางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขามีธรรมชาติเป็นอารมณ์เดียวได้โดยง่ายเพราะบุญที่แผ่วทางพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ตลอดแสนกับด้วยกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์บิดฤดูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังฆาราบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูวนันตารุณธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอนันตชโยพระกูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกริมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวัจีวรสิทธิปริยาพรพรหมภักดีและกริมิตรทั่วทั้งโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่ชาวพุทธทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกประธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายฮิบาราคิวัดพระธรรมกายเดนมาร์กกระมิดอันนันอัศวโภคินกระมิดภัย

สารทวีชัยถาวรกฤตสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤตสองมัตรานสิโรสุภสิทธิ์มโนทิพนัทดรพัฒน์จักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาพจน์แม่สายสมรดิติศักดิ์บรรพชครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตไคมิสุรีพรชยาสุจราชและครอบครัวโตกะรัญญเศษกฤตสุริยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกฤตกิติวัฒนาพรกันตาพลปีชนาพรสุขสว่างกฤตมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียเกมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกฤตเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์ติติพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กฤตวิสุทธิ์จัญญาวรุฒิวริษาเพชรลาภิรัตน์วิทย์วิเดศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโดรีมากลุ่งแจ้งกฤตมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกฤตสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยที่มัตตจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานแต่แพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกฤตมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตตรันพันประพานปริมปัจจยาแม่สติลังพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกฤตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกฤตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากฤตสุวภีพงสุวรรณกฤตศรีวรรณาลาหันติรนนท์กฤตปิยนันท์บุญสูงสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคณะกฤตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีแม่คำแก้วเขนพลตำรวจเอกอรุณาสิทธิ์หมอนเลิศเด็กชายโจเซฟโครเนอร์กฤตไพรวิจิตศิริรัตนวันกฤตสาวณีหวังสุภรัตน์กฤตชาวฤทธิ์สถิรวานิชกฤตรอนพรฝ่ายแมนกฤตเจียชีเกียงกฤตยิวเชียนหวากฤตจรินทร์นาควิเชียนกฤตดาววารีแฝงสีคำกฤตลักษณาวหาวิสารกฤตอนงแสงมุกดากฤตวรพจน์วรรณศิลป์กฤตสุนทรสายันศรีอุดมพงษ์คุณตาย้อยพุทธนันกฤตสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกฤตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

อินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน คุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีพระผู้

ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายในธาตุธรรมทั้งหลายในธรรมะทั้งปวงใจธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุอากาศธาตุสะอาดบริสุทธิ์ดุจทองคำธรรมชาติของฝ่ายบุญภาคปราบล้วนขอให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างไสวมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสจักษุทิพยานจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุสมณจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข มรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอาจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีมากมายเพียงนั้นถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างถวายด้วยสหัตถเรืองสีให้ได้ใบดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามาจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญถวายพรันเทินทุกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

เอมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภควันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภควันโต

กะสังโฆนสังฆังนัมมามิสังโฆเมนันโธประสงค์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปุจฉริยาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้ทุกท่าน กราบถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยมีฝนรัตนชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบุรียานทั้งอางามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
2: ท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะระ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ็ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี
1: ้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

คุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาให้ติดเป็นนิสัยเลยบุญบารมีความดี

ที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบุญบารมีความดีเรื่อยมาเลยในทุกๆบุญทุกๆบารมีทุกๆความดีรวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆดวงบุญนั้นกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วตะวันใสบริสุทธิ์เหมือนที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสยิ่งกว่านี้ใสเกินใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคืองตาไม่จ้าตาคล้ายๆแล้วก็เรามองดูพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างนั้นแหละจะเป็นแสงที่ใสเย็นสบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะเพราะเราจะต้องใช้ดวงบุญนี้ไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะไปนึกในตอนนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันต้องมันฝึกมันนึกมันคิดถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติที่ล่าสุดนี้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายปฏิสูญกลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดที่หลับที่ตื่นไปสู่อายตนะนิพพานดังที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะมีผู้มีบุญหลายท่านเดียวไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุญหรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกปัจจัยใสละไปดีใจหมองไปไม่ดีไปอบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหมองเพราะว่านึกถึงสิ่งที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดเราทำไม่ดีเนี่ยมันมาฉายเห็นไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีนะถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกจะทำไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกข์ทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกันแต่จะทุกข์ทรมานน้อยมากปานกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ก
็ตั้งรู้

หลักวิชาถ้าไปรู้ก็ทำไม่เป็นพอทำไม่เป็นแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญมามากแต่เราไม่หมั่นนึกเพราะไม่เข้าใจตายใหม่ๆนี่เมื่อความทุกขเวทนาครอบงำใจมันก็จะผัวพันอยู่กับความทุกข์เจ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปตะกายหยาบไม่จะอยู่ที่บ้านหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นวันเวียนอยู่7วันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากยมโลกเข้ามาพาไปตามกำลังแห่งวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้ตรงนี้มันจะให้ช่องก่อนอีตรงนี้ถ้าเดิมเล่าสูบุรีเป็นอาจินเป็นอาจินนกรรมเจ้าหน้าที่ก็จะพาไปในยมโลกของมานรกภูมิห้าก่อนนี่หมายถึงว่าถ้าเราทำบุญกับบาปควบคู่กันไปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรหรือทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำตามหน้าที่มั้งนานๆก็จะมีศรัทธาสักทีหนึ่งหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละมันไปโดยลักษณะที่ไม่มีเสื้อมีผ้ามีแต่เครื่องพรรณนาการเขาใส่กันอยู่มันตกอกตกใจถูกคุมตัวไปถ้าไปอกสั่นก็หวนอยู่ที่หน้าลานนี่ลานวิภาคสาอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วน่าสยองน่าสะพรึงกลัวใจยิ่งหมองหดหูนะเข้าไปอีกพอถึงคราวประกาศที่ตัวเดินตามเข้าไปในสภาพที่เปลือยเปล่าอย่างนั้นนะมีคนคุมไว้มีเครื่องบรรณาการไปหวาดเสียวอีกวิตรไปนั่งอยู่ตรงบัลลังก์หน้าบัลลังก์แต่โชคดีก็ฉายลมบุญมาให้ดูก่อนพอระลึกได้เป็นบ้าเป็นมาแล้วนะบุญถึงจะส่งผลนำละหลุดมาก่อนจึงจะมารับบุญที่เขาบุทิศไปให้ซึ่งมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกแล้วถึงจะมีขั้นตอนกันออกมากว่าจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เพราะบุญส่งผลในภายหลังมันก็อกสั่นขวัญแขวนกว่าจะเดินทางไปตามกำลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อนเพราะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านรกสวรรค์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัวหรือเข้าใจผิดกับไกลตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ใช่ไกลตัวก็มาศึกษาบ้างแต่มันเกี่ยวกับตัวนะมันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นมันนึกถึงบุญเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวไว้เนี่ยทุกวันให้สม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกทุกๆคนเรามันเกี่ยวข้องกับตัวของเราดังนั้นในตอนนี้ก็ต้องนึกนะลูกนะนึกให้ดีทีเดียวนึกให้ดีนึกถึงบุญให้เป็นดวงใสๆแม้ยังเห็นไม่ชัดก็ให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนว่าเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกเริ่มเหมือนน้ำแข็งใสๆซึ่งเรานึกง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการนึกการเห็นมันก็นึกง่ายอย่างนั้นไปก่อนไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้คุ้นเคยนึกบ่อยๆมันก็คุ้นเคย

ก็จะชัดเจนกันมาเองจากการนึกเห็นก็จะมาเป็นการเห็นได้จริงๆในภายหลังเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพราะมันทำแทนกันไม่ได้ไม่มีใครทำแทนเราได้เราต้องหายใจเองรับประทานเองปฏิบัติธรรมะก็ต้องปฏิบัติเองนึกถึงดวงบุญก็ต้องนึกเองจนกระทั่งมันคุ้นเคยและก็ชินติดเป็นอุปนิสัยกระทั่งกลายมาเป็นขันธสันดานติดเลยติดอยู่กับตัวของเราเป็นอัตโนมัติเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันที่ไม่ต้องมีใครมาตักเตือนเรามันก็จะเป็นอัตโนมัติหรือเหมือนลมหายใจเข้าออกที่เป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้ตามระลึกนึกถึงบุญโดยนึกเป็นภาพรวมไปก่อนมาบุญทั้งหมดมารวมเป็นดวงอย่างนี้หรือจะเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้ง่ายประทับใจในบุญใดก่อนที่นึกทีไรรับปลื้มทุกทีเนี่ยนึกถึงดวงบุญบุญนั้นการกระทำนั้นก่อนพอความปลื้มเกิดขึ้นมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่นๆทุกๆบุญที่เราระลึกไม่ได้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายซึ่งจะเป็นจุดหลักยึดของใจเราเมื่อใจมีความปลื้มปิติในบุญในความดีที่เราทำความสงบกายสงบใจก็จะเกิดขึ้นเองซึ่งก็จะนำมาซึ่งการหยุดนิ่งใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในก็จะหยุดไปเรื่อยๆอยู่กับเนื้อกับตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขความสำเร็จในชีวิตความรอบรู้อะไรต่างๆในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงดวงบุญนะจ๊ะอย่างสบายๆค่าๆก็เรานึกถึงสิ่งที่เราชอบนั่นแหละมันก็เพลินเพลินไม่นึกมันจะได้เพลินแต่เพลินอยู่ในบุญเมื่อใจเราเพลิดเพลินอยู่ในบุญใจมันก็จะใสๆและยิ่งเราประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยใจก็จะยิ่งอยู่กับเนื้อกับตัวยิ่งหยุดยิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

0: อรหันตานัญจเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจกล่าวคำฐานจิตพร้อมกันนะหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคันมการังกะโรมะเส

0: สะ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
0: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: คำจุนพระพุทธศาสนา
0: คำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มลายหายสูญ
0: ให้มลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ทำอันใด
0: ทำอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่พระมงคลเทพุนี
0: พระมงคลเทพุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา

0: ากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้พ้นทุกข
0: ์ขอให้พ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญบุญที่เราสั่งสมมาดีแล้วตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้รวมกับบุญเก่าที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนให้เป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ติดแน่นที่ศูนย์กลางกายวางใจเบาๆในกลางดวงบุญนี้จนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งนึกน้อมบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายที่ทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญตามส่วนแห่งกรรมนั้น

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: นาโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
1: สุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆ
0: สุป

0: ัมมิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
2: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
2: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
2: และสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
0: สาธุ
2: และให้กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์ในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBNหรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค
1: ่
0: ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่ยาววัย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการค่ะ
2: ท่านพรครับ
0: กราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าค่ะ
2: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นพระบิณฑบาตชอบใส่บาตรแล้วพอยังเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกผ้าห่มพวกปลอกหมอนเลยเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให้เหมือนพระแล้วก็ถือกระมังบ้างชามข้าวบ้าง
0: เป็นบาตร
2: เดินบิณฑบาตในบ้านพอรู้ว่าเอ้ยเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเอ้ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าเป็นยังไงต้องการอะไรแล้วก็ทำให้ดูคนที่บ้านเขาก็เอ๊ะนี่แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุดนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวล้นเดินบิณฑบาตหน้าบ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
1: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
2: 3ขวบ4ขวบ5 6ขวบก็อยู่อย่างเงี้ยคร
1: ับ
2: จนกระทั่งประมาณป.4ป.5ได
1: ้ครับ
2: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทำให้สมัยรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
0: คร
2: ับเราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป.4 ป.5ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์นิชภาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร่
0: ค่ะ

0: แต่จะสอนวิชาพุทธศาสนาจะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดูสิเธอบวชเถอะอะไรเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อคือการเป็นพระเป็นเนรชวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
2: พูดขึ้นมาเลย
0: มันคือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป.5ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวช
1: นะช่วงปิดเทอมเท่านั้น
0: ช่วงปิดเทอมก็ภาคฤดูร้อนโยมอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธัมดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็สึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนสึกเราก็สึกแต่ใจจริงไม่อยากสึกรู้ว่าพอวันที่ผมผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนนี้มันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนสึกตามพิธีกรรมที่ควรจะสึกก็สึกตามเขาปรากฏว่าก็สึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ากระสับกระสายทุรนทุรายบอกโยมพ่อโยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชอยากจะกลับไปบวชอีก
1: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความประทานแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอน
1: ค่ะ
0: ก็บอกโยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ที่โยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก็จะขอบวชให้ได
2: ้
0: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวธธรรม
2: มาบวชใหม
0: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาธีรธรรมก็งงว่าจะรับยังไงจะพึ่งลาสิขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะเรียนยังไงโปรดว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
1: นะ
0: เป็นโรงเรียนที่เหมือนเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
1: ให้เราได้เรียน
0: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญ
1: ใ
0: ช่ครับ
2: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
0: ก็ลาออกแล้วก็มาเรียนใหม
1: ่
0: ปรากฏก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีนึง
2: ครับ
0: ปรากฏว่าด้วยความเป็นเด็กก็งองแงอยากศึก
2: อ
0: ยากศึกและอยากศึก
1: บางช่วง
0: อยากศึกพอบวชได้ปีนึงแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันได้ฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อปี58 59ซึ่งตอนนั้นคุณครูไม่อยากก็ยังทำหน้าที่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมรรคุณหลวงพ่อโดยตรงเราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ถ้าเป็นพระปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยพอมีปัจจัยก็รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
2: ก็ยังเป็นสามเณร
0: น้อยอยู่10ขวบเองครับ10ขวบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อก้าวลงมาปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
1: แค่10ขวบ
0: นะตอนนั้น
2: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเป็นพระแน่นอนหลวงพ่อก็ลงมาจากรถตู้แล้วก็เดินตรงมาที่เราตอนนั้นก็ยืนกันอยู่3-4รูปถือถุงทองเพื่อที่ถวายหลวงพ่อพอถวายยื่นถวายหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่บ่าเราแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจ๊ะเห็นองค์พระไหมเห็นดวงแก้วหรือยังบวชให้ได้2ชั้นนะลูกนะไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาเอาประโยค10แล้วท่านก็จับที่บ่าเราแล้ว

0: แล้วก็อีกมือนึงข้างนึงก็จับที่บ่าอีกข้างนึงก็บอกว่าโง่เฮงเนี่ยบวชนานนะเนี่ย
1: โอ
0: ้ก็เลยจังหวะที่หลวงพ่อแตะที่บ่าเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนแขนสแตนด์อัพ
2: นี
0: ่แมสซิดาวเลยตลอดชั่วโมงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ตื่นเต้นแล้วก
2: ็ศึกไหมคะ
0: มองหน้าท่าน
2: ตั้งใจว่า
0: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้ในตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ย
2: แ
0: ล้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมภาษณ์แล้วเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนะตอนนั้นก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาคำว่าศึกเนี่ยมาลายหายสูญไปเลย
2: ลืมไปเลย
0: ว่า
1: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
2: ค
1: นคนนี้เก้าแล้วมันตอกเปลี่ยน10
0: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วมันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตามหา
2: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
0: ครับปรากฏว่าวันนั้นก็ไม่ได้ศึกไม่ได้ศึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกโยมแม่ว่าไม่ศึกแล้ว
2: ใช่คือ
1: ไปทางที่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
2: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะแล้ววัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
3: ภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงเซาเกิดและโตที่นั่นเลยครับ
2: ค่ะ
3: ช่วงเด็กๆโยมพ่อโยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่ห้าก็ไปวัดกับยายทุกวัน
1: โอ้โ
3: หไปวันตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉย
2: ๆค่ะ
3: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้วยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิมก็อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5ช่วงนั้นมีเพื่อนชวนไปบวชแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
2: บวชที่ไหนคะ
3: ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราก็เพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้งเพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกก็ลองก็ได้ตื้อตอนนี้ก็ลอง
2: ปิดเทอมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อน
2: ค่ะ
3: ก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้าน เพราะว่าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่คุยเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วย
2: ค่ะ
3: ก็แอบน้ำตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อน
2: ค่ะ
3: พอได้บวชปุ๊บก็อุ้ยแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส่
2: ค่ะ
3: ก็อยู่จบโครงการ
2: เก่งมากเลย
3: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอก
2: ค่ะอ
3: ยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจพอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม
2: ่ค่ะ
3: พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้แม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
1: มีประสบการณ์แล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักว่าพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
2: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
3: ใช่ครับ
2: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
3: อ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนรแสนครับ
2: ค่ะ
3: ก็เลยได้มา
2: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
3: โอ้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
2: อ๋อค่ะ
3: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
1: ท่องเที่ยว
2: เพราะยังเป็นเด็กอยู
3: ่ใช่คร
2: ับ ค่ะ
1: แล้ววันบวชนี่โยมพ่ออยู่แม่ปลื้มไหมฮะ
3: โอ้ปลื้มมาก
1: ทั้งสองครั้ง
3: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านท่านเองได้บวช
2: ค่ะ
1: ครับ
3: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนนที่มาจากเป็นพี่เนนวัดพระมังกายที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
1: ์
3: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เรียนหรือเปล่า
1: ครับ
3: ท่านบอกโอ้จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้มาอยู่เลยผมก็คิดเก็บไปคิดพอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่พระมังกายผมก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่เรียนใช่ไหมตอนนั้น
2: นั่นหมายความว่า
1: ถึงว่าไม่ได้เรียนแบบพวกสามัญใช่ไหม
2: วิชาสามัญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้น
3: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียน
2: ค่ะ
3: ก็เลยแล้วพอจบ6 ก็ได้มาบวชโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรม

0: ก็อยู่จนจบโครงการแล้วก็เข้าอบรมเป็นสมณีใหม่วัดพระธรรมกายเลย
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะได้เรียนอะไร
2: ก็ได้เรียนทั้งวันได้เรียนตลอด
0: ได้เรียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เราเลือกมาแล้วก็ต้องเรียน
1: แต่ไม่มีความขี้เกียจเรียนเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียนได้ดีด้วยกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าคะเพราะอะไรเวลาที่มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
0: น่าจะเป็นแบบความตั้งใจที่เรามาแล้วไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนไปเรื่อย
1: เห็นบอกว่าพระเพื่อนที่บวชด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: ยังคงอยู่ถึงบัดนี้ไหมคะ
0: คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่โรงเรียน
1: ค่ะ
0: เป็นห้องเดียวกันอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
2: ครับ
0: ก็ชวนกัน
2: ไปอบรมทำให้
0: ใช่
2: ธรรมทายาท
1: ค่ะ
2: แล้วก็บวช2ครั้งที่ศูนย์ชาชิงเซา
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มาอยู่
1: มาที่นี
2: ่ต้องมาบวชใหม่ไหมครับหรือว่ามาตอนนั้นเป็นสามเณร
0: ตอนนั้นเป็นไม่ใช่องค์กับเข้าโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมก็คือแบบมาบวชภาคร้อนที่โครงการ
2: อ๋อมาบวชที่โครงการอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3
0: ครับ
2: ครับ
0: จบโครงการก็เข้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วทั้ง3รอบก็คือโยมพ่อโยมแม่ก็มาทุกครั้ง
0: ทายาท
2: แสดงว่าท่านก็สนับสนุนอยากให้พระอาจารย์ได้บวชตลอด
0: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ท่านเป็นผู้นำบุญไหมครับหรือว่าไม่ได้มาเฉพาะมาเยี่ยม
0: ใช่ครับ
2: มากราบ
0: ครับผม
2: เยี่ยมเยียนลูกพระลูกเนน
1: ค่ะ
2: ครับของพระอาจารย์ดุสิตแหละครับตอนบวชนี่เป็นไงฮะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มปิติยังไงบ้างแล้วตอนพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนที่บวช
3: ก็ผมโยมพ่อโยมแม่ก็มาวันบวชก็มาก็ท่านก็ปลื้มนะครับบวชเนนครั้งแรกก็ท่านก็น้ำตาไหล
2: ค่ะ
3: ปลื้มเพราะว่าเราก็เป็นการบวชครั้งแรกตอนเป็นเนนก็บวชครั้งแรกไม่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้บวชเลยพอบวชเนนครั้งแรกปุ๊บเหมือนว่าเราตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราก็ทำเป้าหมายเราสำเร็จบวชตอนแรกยมพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เลยไม่เกินเดือนนึงหรอกแล้วก็ร้องไห้กลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านแล้วร้องไห้กลับมาวัดไม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับมาวัดก็ยมพ่อยมแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังมาอาทิตย์ต้นเดือ นก็ชวนมาที่ต้นเดือนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในบุญแล้ววันวันที่บวชที่ชีวิตที่ผ่านมาก็น้ำตาก็ไหลเป็นครั้งที่สองก็แสดงว่าน้ำตานี้ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองด้วยความคนเป็นลูกเนี่ยเราก็ปลื้มเพราะว่าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการบวช
2: ครับนี่ย้อนไปถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็ให้พรว่าเนี่ยได้บวชนานอะไรอย่างนี้นะครับโง่เฮงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกลับไปถึงศูนย์เบญจธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีกิจกรรมกิจวัตรอะไรบ้าง
3: ก็พอกลับไปที่ศูนย์เบญจธรรมก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตื่นเช้ามาก็บอกไม่สึกแล้ว
2: ครับ
3: งั้นเราก็เลยไม่จะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยงอแงที่สึกตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมาจนอายุ9ขวบ10ขวบ12ไล่มาก็ไม่เคยงอแงที่สึกเพราะเหมือนมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับมโนปฏิฐานเนี่ยว่ายังไงก็ไม่สึกก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้สัก13 14พระอาจารย์หมาชำก็บอกว่าเดี๋ยวอายุก็พร้อมแล้วนะเรียนสามัญก็มาได้พอประมาณแล้วก็ให้เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดพระธรรมกาย
2: สามัญนี้คือต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้าหนองแก้วได้ใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นพระอาจารย์เองยังไม่จบป .6
3: ยังไม่จบยังอยู่ป .4 อยู
2: ่ป .4
3: ป .4 ป .5 ป .6
2: แต่ว่าไปเรียนแบบมีอาจารย์พิเศษมาสอน
3: เป็นโฮมสกูลโยมอาจารย์ก็มาสอนเป็นผู้นำบุญที่พระอาจารย์
2: แล้วก็ไปสอบเอา
3: แล้วก็ไปสอบเอา
2: แล้วก็ผ่านหมด
3: ก็ผ่านหมดก็เรียน
1: แล้วพร้อมอันนั้นก็เหมือนกับเป็นสามเณรอยู่ด้วย
3: ก็ยังเป็นสามเณรอยู
1: ่ที่ศูนย์เบญจธรรมเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเตรียมบวชเรียบร้อยแล้ว
2: ที่
1: รออายุเท่านั้นเอง
2: ที่น่าทึ่งก็คือมีอาจารย์ก็สนับสนุนมาสอนถึงที่ศูนย์ทุกวัน
3: โยมอาจารย์ที่ชวนบวชก็มาสอนด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็โยมอาจารย์ที่เรียนที่ผู้นำบุญจัดสรรมาก็มาสอนด้วย
2: อ๋อมาสอนให้
1: นั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดมีเด็กชายที่ยังไม่จบป .6 แล้วมีความปรารถนาอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยสามารถ
2: ก็ทำได้
1: ไป
2: ยังมีอยู่
1: ไหม
3: ติดต่อได้เลยสุภิธรรมตอนนี้200กว่ารูปแล้ว
1: โอ
3: ้ก็ถือเป็นการโฆษณาให้พระมหาที่ทำไปในตัวสุภิธรรมตอนนี้ก็200กว่ารูป
1: คือไม่ต้องจบป .6
3: ไม่ต้องจบป .6 นะครับก็สามารถ
1: อยากบวชเรียน
3: ใช่ป .3 ป .4ก็สามารถบวชเรียนได
1: ้มี
3: วิชาสามัญให้พอจบป .6 แล้วก็เตรียมเข้ามาสู่ค่ายจองแชมป
1: ์
3: ค่ายจองแชมป์มูกุฏิสำเร็จประดำวัดพระธรรมกายครับก็เรียนบาลีเต็มที
1: ่
3: ครับผม
1: หรือเข้าไปดูทาง Facebook ของศูนย์เบญจธรรมก็ได้
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ของพระอาจารย์เองพออายุ12ก็เข้ามา
3: แก้วผมประมาณ14
2: ทำไมไม่เข้าตอน12
3: ตอนนั้นก็

0: ก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยละกันอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อ๋อช่วยกัน
0: อีกสักหน่อยละกันช่วยดูน้องๆช่วยดูอีกสักหน่อยสัก13 14ค่อยเข้า
2: ค่ะ
0: ก็ได้เข้า14ย่าง15ก็เข้าวัดก็เข้าวัดจะถึงก็อยู่วัดธรรมกายเป็นสามเณรมาก็6-7 ปีครับอยู่ที่ไปจะทำตอนเมืองอีก6ปี
2: ค่ะ
1: แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่รุ่นเดียวกันเลยฮะ2รูป
2: มาเจอกัน
0: คนละรุ่น
1: คนละรุ่น
0: มาคนละรุ่นแต่ว่าพออายุไล่ๆเรียกกันก็จะอบรมไปทางเดียวกันถ้าอย่างอายุใกล้ๆกันก็พอเป็นเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันเป็นเตรียมบวชเป็นสามเณรที่โตขึ้นมาแล้วอายุสัก17-18เนี้ยเขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาจะถึงเป็นสามเณรเตรียมบวช
1: ครับ
0: ก็อยู่ด้วยกันหล่อหลอมด้วยกัน
1: อ๋อก็จะถึงจะมาตบรุ่นเข้ามาอีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนเข้ามาก็คือจะอยู่กับคนรุ่นก็นับเป็นปีพ.ศ.ที่เข้ามา
0: ใช่ครับ
1: โอ้ทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าท่องบาลีไวยากรณ
0: ์ใช่ครับ
1: บรรยากาศของพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับ
0: ถ้าของผมเนี่ยบาลีไวยากรณ์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยท่องมาแล้วตอนเป็นเนรน้อยท่องบาลีไวยากรณ
1: ์ครับ
0: ก็เลยพอเข้ามาที่วัดธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเต็มตัวมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีลืมเลือนบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบาลีไวยากรณ์ต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่ามี200 กว่าหน้าแล้วก็ต้อง290กว่าหน้าก็ต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมาก
1: ครับ
0: คือบางรูปท่องไปก่อนหลับไปแล้วก็ยังบุริโซบุริซาบุริซังบุริเซหลับไปก็ยังละเมอเป็นบาลีก็ต้องพยายามขนาดนั้นต้องพยายามขนาดน
1: ั้
0: นมันถึงจะได้จำหลักไวยากรณ์ได้จะได้แปลได้จะได้เรียนรู้ต้นตอภาษาบาลีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไว้ก็เริ่มต้นจากบาลีไวยากรณ์นี่ครับ
1: ตอนอยู่เบญจธรรมก็เริ่มท่องมาแล้ว
0: เริ่ม
1: ได้แล้วด้วย
0: ระดับหนึ่ง
1: พอมานี่ใช้เวลานานถึงปีไหมครับถึงจะ
0: ในพรรษาก็ได
1: ้อ๋อก็ได้ดวงแก้ว
0: ได้
1: เขาเรียกดวงแก้วอะไรนะ
0: ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
1: โอ้ก็มาไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาตันโตแล้วของอาจารย์มีค่าล่ะครับ
3: ของผมนี่เป็นเหมือนใหม่แกะกล่องครับ
2: นี
1: ่เพิ่งจะเริ่มท่อง
3: อาจารย์เพิ่งแจกหนังสือแบบใหม่เอี่ยมเลย
2: ครับ
3: ก็ท่องตอนนั้นท่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือแบบว่าเขากำหนดให้ท่องถึงเท่านี้แต่ของผมเองก็ท่องไม่ถึงสักแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็โดนลงโทษบ่อยโดนเขี้ยวเข็นกระตุ้นต้องกระตุ้นหน่อยจนเขาส่งกันไปเกือบหมดแล
2: ้
3: วแบบว่ากำหนดรับดวงแก้วแล้วว่ารับวันนี
2: ้
3: ผมก็ยังทงไม่ได้แต่ผมก็ท่องจนทรงได้ก่อนรับดวงแก้ว2วัน
2: น
3: ะ
1: โอ้เพราะแรงผลักดันจากเพื่อน
2: ๆเราอยู่ในรุ่นเดียวกันทุกคนขยันหมดไงใช่ไหมนะคะ
1: เราก็ได้ดวงแก้วเหมือนกัน
3: ครับ
1: รับพร้อมกันไหมครับหรือว่าคนละปี
0: อ๋
1: อพระอาจารย์รับก่อน
3: ผมรับก่อนครับ
0: เข้ามาก่อน
1: เพราะเข้ามาก่อน
2: บรรยากาศของการรับ
1: หลวงพ่อรูปไหนฮะ
3: อ๋อผมรับจากหลวงพ่อทัตตะ
1: ทั้งคู่นะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศที่ไปรับ
3: ของผมนี่ตอนนั้นเป็นเนน้อยตื่นเต้นแบบงานใหญ
2: ่
3: พอเดินกลางห้องแก้วแบบโยมเยอะไปหมดแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อทัตตะก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ได้มาด้วยความพยายามของเราร
2: ัก
3: ษาไว
1: ้ครับก็คือเป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
3: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าบางก่อนบางรูปนี่ต้องตื่นที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมครับต้องไปแอบตามเสาไฟไปท่องอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: โอ้ครับแล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้ดวงแก้วแล้วภารกิจต่างๆของการเป็นสัมมณีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ต้องบอกว่าสมัยวัดพระธรรมกายนี่เรียกว่าฝึกตัวไม่มีเป็นวัด
2: คร
1: ับ
0: ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าทุกวันเวลาทุกนาทีเป็นบุญไปหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนก
2: ็
0: มีแต่กิจกรรมบุญแล้ววัดพระธรรมกายเราก็หลวงพ่อเราก็เมตตาให้บุญทุกวันม
2: ี
0: บุญทุกวันมีกิจกรรมทุกวันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำตลอดนะมีเรื่องทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็มี22เมษาเดี๋ยวก็มีงานบุญวันคุ้มครองโลกมีกฐินมีพระป่ามีเรื่อยๆมาสำเร็จวัดพระธรรมกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในมุกุติเนี่ยยิ่งพอเราเป็นพิเนนโตขึ้นเขาก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสามเณรที่อายุมากขึ้นสักใกล้บวชแล้วก็เตรียมตัวจะบวชก็พระอาจารย์ท่านก็มอบหมายเมตตาให้เป็นคณะกรรมการสามเณ
1: ร
0: ช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องการเรียนนะอย่างผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ยังไม่ได้บวช ก็เป็นประธานสัมมนา

0: เนน
1: ค
0: ือพระสมเด็จก็ดูแลเกี่ยวกับสมเด็จรูปนี้แบ่งบุญการรูปนี้ดูเรื่องการเรียนดูเรื่องการเข้าเรียนของน้อง
1: ๆ
0: รูปนี้ดูเรื่องความสะอาดรูปนี้ดูเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งบุญกันในหมู่กุฏิสมณเณรประเด็นธรรมของเราก็จะแบ่งบุญแบ่งหน้าที่ทำให้เราตัวเราก็มีคุณค่าต่อพระศาสนาแม้จะเป็นหน้าที่เล็กน้อยที่ได้ทำมันก็ทำให้เราดูว่าเอ้ยเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราที่มีอยู่ในการช่วยงานพระศาสนาช่วยงานพระอาจารย
2: ์
0: เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการดูแลน้องก็เห็นแล้วนี่พระศาสนาจะดำรงคงต่อไปได้ก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจที
2: ่
0: จะช่วยงานพระศาสนาช่วยกันรักษาศาสนาทายาทช่วยกันดูแลน้องๆเนี่ยยิ่งน้องๆมีความสุขในการบวชตัวเราเองก็ได้บุญด้วยเราก็ได้อายุพระพุทธศาสนาด้วย
1: ครับ
0: ผม
1: เอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าช่วงหน้
2: า
1: ช่วงหน้าเราจะมาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ว่าปลื้มปิติอะไรในงานบุญที่ได้รับตอนที่เป็นสามเณรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็นพระภิกษุแล้วนี่นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตของพระของสามเณรนะครับที่เรียกว่าสั่งสมบุญมาจนครบโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็จะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาสำหรับความปลื้มปิตินะครับแล้วก็บรรยากาศในงานบวชนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาดุสิตบุญนาคชโยนะครับเปรียญธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมขินทชโยเปรียญธรรม5ประโยคครับ
0: ค่ะนมัสการพระอาจารย์พูดคุยกันต่อนะเจ้าค่ะตลอดชีวิตของการเป็นสามเณรอยากให้อาจารย์ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าปลื้มปิติบุญบุญไหนเป็นพิเศษคะกราบเรียนถามพระมหาเมฆาก่อนค่ะ
2: บุญที่ปลื้มที่สุดของผมนั่นคือน่าจะเป็นตอนหลังจาก22เมษา
0: ค่ะ
2: ของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเพิ่งสอบซ่อมสอบบาลีเป็นสอบซ่อมเสร็จ
1: ครับ
2: ก็จะหาบุญเติ
0: ม
2: แบบว่าพอบุญสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: มุกติสามเณรก็ได้ไปรับบุญเก็บโต๊ะทั่วลานธรรมเลยครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นหิวบุญ
0: ต้องการบุญอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะ
2: อธิษฐานให้ตัวเองสอบผ่าน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วตอนนั้นรับบุญแบบว่าก็ปลื้มเพราะว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อน

0: ็บจัน
1: เป็นโต๊ะเทียธรรมนี่ใช่ครับ
2: 22เมษายนป
0: ี
2: ที่แล้วก็ยัง
1: ปี68
2: ถวายสังฆทาน 40,000 กว่า
1: 40,000 กัน
0: ใช่ครับ
1: โหเยอะมากเลยนะครับรอบเจดีย์เก็บกันกี่วันนะครับ
0: ก็เป็นอาทิตย์เลยครับ
1: โ
0: ก็เก็บตั้งแต่บ่ายยัน 3:00
2: นซึ่งแน่นอนแดดร้อนมาก
0: ใช่ครับ
2: ถึง4ถึง 3:00
0: ครับผม
2: เป็นไงคะผิวตอนนั้นผ่องเลยมั้ยคะ
1: นี่คือเก็บงาน
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเตรียมงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: ตอนเตรียมงานผมยังไม่ได้เตรียมเพราะว่า
1: เตรียมสอบ
0: ครับผม
2: ก็เลย
1: แล้วเป็นไงฮะ
0: ตื่นมา
1: ทำอธิษฐานเป็นจริงไหมครับ
0: ก็เป็นจริงครับ
1: ก็สอบผ่านโอ้สาธุ
3: สาธุค่ะ
2: บุญใหญ่นะคะ
1: พระอาจารย์พระมหาทุสิตนี่แหละครับปลื้ม
2: ในช่วงเป็นสามเณรค่ะ
4: ช่วงเป็นสามเณรที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นตอนนั้นหล่อทองยายหล่อทองยายเมื่อปี59
1: ครับ
4: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทำบุญอยากทำบุญก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากเราก็บิณฑบาตเราเป็นนักบินเราเป็นนักบิน
1: เป็นนักบิน
4: เราเป็นนักบินตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยใช่ครับเราก็บินเราก็อาศัยเรียกได้ว่าได้มาด้วยปรีแข้งเป็นทานที่บริสุทธิ์แน่นอนได้มาด้วย
1: ปรีแข้ง
4: ได้ด้วยปรีแข้งก็บิณฑบาต
1: คมตลอด
4: บิณฑบาตบินฑบาตทุกวันทุกวันทุกวันเก็บต้องบอกว่าต่อกันนะครับปี58เนี่ยหล่อหลวงปู่องค์ที่8
1: ครับ
4: และปี59ก็หล่อคุณยาย
1: ครับ
4: ก็เราว่า2บุญนี้เชื่อมต่อกัน
1: ครับ
4: ก็นะครับเงินที่ได้มาจากการเป็นนักบินก็บินทบาทเก็บมาเรื่อยของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่เยอะที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นทำน่าจะทำบุญหล่อหลวงปู่ไป 15,000 บาทก็เยอะมากนะครับเด็กนะตอนเยอะมาก15เยอะมากแล้วก็รู้สึกปลื้มมากแล้วพอว่าเป็นเงินที่เรา
2: ก้อนแรก
4: เก็บได้ก้อนแรกบิณฑบาตอย่างเดียวเลยบิณฑบาตออกเทศบิณฑบาตโปรดญาติโยมออกเทศแค่เก็บเงิน 15,000 แล้วก็ทุกวันมันปลื้มมากนะเราปลื้มมากแล้วพอปีต่อมาปี59ก็หลอกคุณยายอีกเราก็
1: จากประสบการณ์
4: นักบินมาแล้วม
1: ี
4: ประสบการณ์ไปแล้วก็หลอกหลวงปู่ก็ปลื้มมาแล้วแล้วหลอกคุณยายอีกทีนี้จะได้ครบก็เลยก็ยังเป็นนักบินก็ยังทำหน้าที่เรื่อยๆมา
2: ทั้งที่ยังเป็นสามเณรน้อย
4: ใช่ครับนะก็ตั้งใจปวดญาติโยมตั้งใจออกเทศจนกระทั่งเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 10,000 บาท 10,000 บาทก็หล่อทองใหญ่ตอนนั้นด้วยก
1: ็
4: เลยเป็นบุญที่นึกย้อนกลับมาที่ใดก็มีความสุขทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ว่าเวลาจะผ่านมา5ปี10ปีพอนึกกลับไปครั้งใดหรือว่ามองเห็นหลวงปู่ทองคำมองเห็นคุณยายทองคำมันก็จะเข้ามาในใจเราภาพนี้ก็จะภาพที่เรา
2: ติดอยู
4: ่ลูกโซนในที่ที่เราหยอดกริ้งๆก็จะติดอยู่ในใจของเราด้วยความเป็นเด็ก
2: นึกถึงบุญออก
1: ด้วยความที่เป็นนักบินแล้วก
2: ็ด้วยปรีแข้ง
1: ได้มาด้วยปรีแข้งด้วยความปลื้มปิติตรงนี
4: ้
1: ตั้งแต่เคยออกในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยนะพี่ครับ
4: ก็
1: ตอนช่วงที่ตัดสินใจจะบวชต่อเนี่ย
4: ใช่ครับก่อนจะตัดสินใจบวชต่อก็คิดจะสื่อก่อนที่เราไปเบื้องต้น
2: ที่เจอหลวงพ
1: ่อครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ไปเล่าในโรงเรียนอนุบาลด้วย
4: ครับก็มีโอกาสได้รายงานหลวงพ่อ
2: คุ
4: ณครูแม่ใหญ่ในเมื่อปี59นะครับตอนนั้นก็คุณครูแม่ใหญ่ก็ยังทำหน้าที่ปกติก็เราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านแล้วปรากฏว่าก็พระอาจารย์ก็เมตตาให้เราเนี่ยนำเรื่องเนี่ยเรียนถวายท่านปรากฏว่าน่าจะประมาณสักเดือนมีนาปี59ได้ครับก็มีโอกาสได้เขียนรายงานหลวงพ่อว่าผมสมณีนสิทธิ์บุญนาคเคยมากราบหลวงพ่อครับอะไรอย่างงี้นะหลวงพ่อก็เคยจำได้แต่ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกบ่อยๆนะลูกหลวงพ่อก็พูดออกไมค์ในโรงเรียนแล้วท่านก็อ่านชื่อสามเณรดุสิตบุญนาคโอ้แค่ฟังชื่อก็รู้มาจากไหนแล้วท่านก็เราก็รายงานเขียนในเปเปอร์รายงานหลวงพ่อว่าผมเคยอยากศึกครับแต่ว่ามากราบหลวงพ่อพอมากราบหลวงพ่อก็แล้วหลวงพ่อก็หล่อมากครับก็พูดชมท่านในหลวงพ่อหล่อมากครับผมเห็นหลวงพ่อแล้วขนลุกขนแขนสแตนด์อัพเลยครับก็ท่านก็ยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ก็รายงานท่านว่าหลังจากเจอหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็กลับจากวัดพระธรรมกายก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นดวงณตอนนั้นจากที่เจอสิบขวบที่เจอหลวงพ
2: ่
4: อ
2: ครับผมก็ไม่สึกเลยครับ
4: ก็ไม่สึกเลยก็รายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกหลวงพ่อก็ถามผมว่าเห็นดวงไม่เห็นดวงผมภาพไหมแรกๆมาเจอหลวงพ่อแรกๆก็บอกไม่เห็นอะไรครับมืดตื้อมืดมิดครับแต่พอได้มาเจอบ่อยเข้าก็รายงานท่านผ่านโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือจะสึกแล้วก็กราบหลวงพ่อเสร็จกลับไปก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู
1: ่
4: ตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวให้รายงานหลวงพ่อนะครับก็ฝันเห็นหลวงปู่ว่าเอ้ยหลวงปู่ท่านมายืนชี้หน้าเราเฮ้ยมึงมาบวชทำไมบวชยังไม่ทำข้ามวันข้ามคืนมึงจะสึกแล้วเหร
2: อ
4: ก็เป็นความทรงจำก็เอาความฝันจะเล่าหลวงพ่อฟังแล้วก็ขำหลวงพ่อบอกท่านไม่ด่าน่าจะท่านลำพึง

0: ตะลำพึงตะลำพึงก็เป็นความฝันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆรายงานของพ่อในช่วงที่บูมเรื่องบวชในร้าน
1: บวชในร้าน
0: บวชในร้านครับ
1: ครับของพระอาจารย์ก็มีความปลื้มปิติว่าไม่ได้เป็นนักบินแต่ว่าก็เก็บจากปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถทำบุญที่อุทัยแสงนะครับ
2: ครับ
3: ยังไงคะ
1: ยังไงครับเล่าให้ฟัง
2: ช่วงนั้นเป็นงานกฐินอุทัยแสง
3: ค่ะ
2: ก็อยากร่วมบุญให้ถึง10,000ครบกองก็ไปบอกบุญคุณโยมยมพ่อยมแม่บอกก็ได้มา 6,000 กว่าบาทก็ยังไม่ครบตอนนั้นเพื่อนในรุ่นก็รวมแบบว่าปัจจัยยังไม่ถึงก็เลยทำบุญรวมกันจนครบกองแล้วก็ได้พระของขวัญมา1 องค์อาจารย์ก็หาคนให้ไม่ได้เพราะว่าทำทุกคนท่านก็ถามว่าใครทำเยอะที่สุดท่านก็ถามทีละคนว่าทำเท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมทำ6,000บาทครับโอ้นี่ก็ผมก็ได้มาตอนนั้นก็ปลื้มครับเพราะว่าตัวเองปัจจัยไม่พอใกล้ฐานก็อยากได้แต่ก็ได้ครับผม
1: ก็เป็นความปลื้มปิติก็มีโอกาสได้ทำบุญกฐินการละทานด้วย
2: ครับ
3: นั่นคือชีวิตช่วงสามเณรที่ปลื้มบุญนี้มากที่สุด
1: พี่มาถึงบรรยากาศตอนที่ได้ศึกษามาจนกระทั่งจะได้ครบบวชมีการมีเกณฑ์ยังไงครับหรือว่ามีการตัดสินใจยังไงถึงจะได้บวช
3: อุทิศชีวิต
1: อายุครบหรือว่ายังไงครับสำหรับในการบวชอุทิศชีวิตซึ่งต้องเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายๆคนก็มีความปรารถนาที่จะมาในโครงการหรือพิธีกรรมนี้ครับ
3: ค่ะพระมหาดุสิตค่ะ
0: ก็มูกุฏิสำเร็จเป็นธรรมก็จะมีการรับน้องเนนมาเนาะตั้งแต่12ปีจนป.6ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20-27ปีก็พระอาจารย์พระเลี้ยงก็จะมีการประชุมการคัดเลือกว่าจะผู้ที่บวชที่นี่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมหนึ่งต้องผ่านประโยคประเรียนธรรม3ประโยคต
3: ้
0: องผ่านประโยค3ต้องมีความประพฤติที่ดีต้องมีกิจวัตรกิจกรรมเรียบร้อยพร้อมที่จะอุปสมบทก็จะมีพระอาจารย์พระเลี้ยงคอยคัดกรองอีกทีหนึ่งนะเมื่อผ่านเข้าเกณฑ์นั้นแล้วที่พระอาจารย์พระเลี้ยงทุกรูปในหมู่กุฏิเนี่ยลงเห็นฉันทามติแล้วว่าโอเครูปนี้ทั้งหมดนี้น่าจะให้บวชที่ชีวิตพอตัดสินพระอาจารย์ท่านตัดสินใจแล้วก็จะมีการให้เข้าปฏิบัติธรร
1: ม
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้วนะครับก็ปกติก็จะปฏิบัติธรรม1-2 เดือนก่อนที่จะอุปสมบทจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นครับก็ตั้งแต่เดือนเมษาก็ปฏิบัติธรรมยาวเลยนะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระมหาพรชัยประโยค9ที
1: ่
0: ท่านเป็นพระอาจารย์กองภาวนาก็คุมนั่งสมาธิคอยเคี่ยวเข็นให้พวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่จะอุปสมบทชีวิตเพื่อการกายการวาจาให้ใสสะอาดจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมที่เขามอบเมนประเคนถวายที่เขายกมือสาธุกับเราเมื่อเขามีจิตใจที่ทำบุญกับเราเขาจะได้บุญนั้นจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก่อนบวชในช่วงเดือน2 เดือนก่อนบวช
1: สามเดือนเต็มเลยใช่ไหมครับ
0: ที่
1: ได้นั่งสมาธิ
0: รวมเดือนเมษาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา3 เดือนก่อนบวช2 เดือนแล้วก็หลังบวช1 เดือน
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเต็มที่เลย
0: ครับ
1: สำหรับบวชที่หลวงพ่อมักจะพูดเป็นประจำเลยว่าต้องบวช2 ชั้น
0: บวช2 ชั้นบวชให้ทุกกายมีอีกายจะบวชให้หมดนะ
1: สาธุ
0: ว่าทุกส่วนว่าหลวงพ่อนะครับ
1: ครับพระอาจารย์มาคิเมคาครับเป็นไงฮะบรรยากาศของการเตรียมบวชของตัวเองตอนนั้นปลื้มปิติยังไงในการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำตัวอย่างไรบ้างครับสำหรับในช่วงนั้นก่อนที่จะได้เข้าพิธี
2: ช่วงนั้นก็ปลื้มมากที่ไปบวชแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังเป็นสามเณรประจำยังไม่เป็นสามเณรที่จะใกล้บวชก็ไปร่วมงานบวชของรุ่นพี่
1: ๆครับ
2: ก็เห็นรุ่นพี่ออกมาจากบวชโอ้เป็นพระกัน
3: ค่ะ
2: แบบสง่าก็คิดว่าสักวันนึงเราจะออกมาจากตรงนั้นบ้างก็เลยตั้งผังให้ตัวเอง
3: ครับ
2: ทำตัวแบบว่าให้ผ่านตรวจเกณฑ์ทางการบวชก็จนได้มีชื่อตัวเองผ่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกันจนครบจนถึงเวลาบวชก็ได้บวชก็ปลื้มมากครับที่ได้บวช
3: ค่ะอยากจะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนว่าต้องบอกโยมพ่อโยมแม่พอเราบอกท่านยังไงคะแล้วท่านพูดกับเราอย่างไรบ้างเจ้าคะกระหม่ามีคาก่อนค่ะ
2: ช่วงนั้นก็โทรไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชน
3: ะ
2: บวชตลอดชีวิตไม่สึกแล้วนะ
3: ท่านว่าอย่างไร
2: โยมแม่ก็โอ้ดีใจ

0: ธุด้วยแต่ตอนนั้นก็โทรไปบอกหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อก็หลวงพ่อยกบอกแบบกันแบบเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่หลวงพ่อก็บอกว่าจะอยู่ไปหรือ
1: เนี่ยจะเป็นสมณีมาหลายปีแล้วนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าพอเป็นพระมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็เหมือนเอกแล้วเนี่ยท่านก็บอกท่านก็เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยหาที่ทำงานให้เลยถ้าบอกออกตอนนี้ยังทันนะบอกโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยบวชตลอดชีวิตไม่คิดจะหางานทำด้วย
2: โอ้ยึดมั่นนะคะตั้งใจยืนยันคำเดิมว่าจะบวชอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่ได้ทราบ
1: บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย
0: ์ช่วงนั้นก
1: ็วันที่บวชเข้าพิธีบวช
0: ช่วงนั่งตอนนั้นเข้าไปในบวชแล้วนั่งรอตอนนั้นนั่งอยู่กับหลวงพี่ดุสิตนี่แหละ นั่งรอบวชก็เห็นเพื่อนๆกำลังนั่งสวดกันเลยก็คิดจะถึงเราจะเป็นพระแล้วเหรอเนี่ยเป็นเนรมาหลายปีแล้วจะทำตัวเป็นเด็กได้อยู
2: ่
0: พระแล้วนี่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มเดิมแล้วนะก็ปืนมาพอคู่ข้างหน้าสวดเสร็จโอ้พระบูชาบอกว่าให้ลูกไปนั่งก็ตื่นเต้นแต่ว
2: ่
0: าจะเป็นพระแล้วทำใจสบายๆช่วงนั้น
2: ครับ
0: ก็พอพระสวดเสร็จพอเสร็จปุ๊บก็โหเป็นพระแล้วล่ะเนี่ย
1: เยอะโยมพ่อโยมแม่มาร่วมงานปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มมากเพราะว่าโยมก็อยากให้บวชโยมแม่อยากให้บวชมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอก
1: ครับ
0: อยู่ข้างในแบบปลอดภัยโยมแม่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรก็ปื้มมากที่ทำให้โยมแม่ไม่ต้องกังวล
1: ฉายาเมคินทชโยนี่แปลว่าอะไรคร
0: ับแปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่ลอยบนอากาศผ่านทุกอย่างที่ไม่มีอะไรขวางได
2: ้
1: เมคินคือเมฆแม
0: ่ครับ
1: เมคินคือแปลว่าเมฆแ
0: ม่เมคินก็คือ
1: เมฆ
0: เมฆที่แปลว่าเมฆโ
2: อ
0: กอินท
2: ะ
0: ที่แปลว่ายิ่งใหญ
2: ่
0: แล้วก็ต้องชัยโยลงบนผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่บนก็เมฆลอยผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรขวางได
2: ้ค่ะ
1: ครับ
2: สาธุ
1: ปุณณคชโยแปลว่าอะไรครับ
3: ปุณณคชโยทุกคนก็จะถามว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเจอนามสกุลก็บุญนาคใช่ไหมครับ
1: บุญนาค
3: ทีนี้ก็เลยตั้งว่าจำไม่ง่ายปุณณคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนาค
1: โอ้
3: ก็เลยเป็นนามสกุลด้วยแล้วก็มาเป็นฉายาด้วยใครๆก็จำได
1: ้แต่แรกนึกว่าเกี่ยวกับพญานาคเลยเกี่ยวใช่ไหมนึกองค์หนึ่งเป็นเมฆายองค์หนึ่งเป็นพญานาคเลย
3: แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยแปลให้ว่าบุญนาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันประเสริฐประดุจประดิษฐ์ในการก่
2: อ
3: นนาคก็แปลว่าประเสริฐ
2: ครับ
3: ก็ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดุจประดิษฐ์ในการก่อนถ้าเอาความหมายอีกอันหนึ่งก็ได
2: ้
3: ถ้าจะแปลแบบนามสกุลก็ได
2: ้อยากให้อาจารย์ได้ขยายความคำว่าบวชอุทิศชีวิตสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อชายแมนๆฟังอยู่นะคะอยากจะมีไอดอลเป็นเหมือนพระอาจารย์บ้างอย่างนี้ค่ะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยคืออะไรสำคัญขนาดไหนและยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของลูกผู้ชายหรือว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
3: ก็การบวชอุทิศชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการประกาศแล้วนะหลวงพ่อโอวาทหลวงพ่อหลาย10ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าการบวชที่ชื่อเป็นการประกาศศึกน
2: ะ
3: เป็นการต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะเอาชนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจก็คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชที่ชื่อเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองที่เราจะชนะพอหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดชนะชาตินี้ทุกชาติไปก็ชนะเพราะว่าเราชโยเราเอาฉายาท่อนท้ายของหลวงพ่อเป็นเหมือนเงาที่ประดิษฐ์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันชาตินี้ก็ยังมีคำว่าชโยซึ่งเป็นฉายาท่อนท้ายหลวงพ่
2: อ
3: แปลว่าเราลูกหลวงพ่อเราก็จะชนะตลอดไปชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบวชชีวิตเป็นการอุทิศชีวิตที่เป็นกะจะแปลว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาชีวิตที่ชีวิตนี้ทุ่มเทถวายพระศาสนาถวายวิชาธรรมกายถวายมหาปูชนียาจารย์ถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะได้เอาชีวิตที่มีคุณค่าของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อกับพระศาสนาต่อกับครูบาอาจารย์ต่อกับญาติโยมที่มาทำบุญทำนุบำรุงพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะบวชที่ชีวิตแล้วเขาก็จะได้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็อยากจะอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชอุทิศชีวิตนี้

0: ของวัดพระธรรมกายนี้มีมา34รุ่นแหละของผมเนี่ยเป็นรุ่นที่34
1: ครับทีนี้บรรยากาศในวันนั้นพระอาจารย์ประทับใจปลื้มปิติยังไงบ้างครับโยมพ่อโยมแม่โยมอาจารย์มาไหมที่เป็นกัลยาณมิตร
0: อ๋อโยมพ่อโยมแม่ก็มาโยมอาจารย์ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกของชีวิตก็มา
1: ครับ
0: ท่านก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าก็มีคนถ่ายคลิปวิดีโอโยมอาจารย
2: ์
0: นั่งถ่ายรูปมาว่าท่านนั่งน้ำตาไหล
1: โอ้
2: เห็นผลผลิต
0: เห็นผลผลิตที่ท่าน
2: อุตส่าห์ส่งเสริมมา
0: หรือชวนบวชมาตั้งแต่ยังเด็ก
1: ครับ
0: พ่อโยมแม่ก็นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยก็ผม2คนเนี่ยเป็นคู่สุดท้าย
1: ครับ
0: เป็นคู่สุดท้ายที่จะต้อง
1: อายุน้อยใช่ไหมครับ
0: อายุจริงๆอายุก็ห่างกันเป็นเดือนนะครับห่างกันเป็นเดือนแต่ว่าเป็นน้อยสุดใน
1: น้อยสุดใน
0: แปดรูป
1: ในแปดรูป
0: ก็เป็นคู่สุดท้ายก็พอเห็นเพื่อนที่กำลังสวดพอพระสงฆ์เนี่ยสวดยติยติแล้วสวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่านี่คือพระภิกษุในศาสนานะ
1: ครับ
0: พอเพื่อนลุกไปปุ๊บพอถึงตาเราก็อย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าตื่นเต้น
2: ครับ
0: นะเพราะว่าคิดในใจเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเนรมา10ปี
1: ครับ
0: เราไม่คุ้นเลยก็เลยพอขึ้นบนอาสงพอถึงพอพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพอจบคำนั้นปุ๊บโอ้โหมันตัวเบามันสบายมันมีความสุขมันโล่งอ่ะมันเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาสำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้คำว่าอุทิศชีวิตเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปที่จะต้องเราต้องประคับประคองกายวาจาใจของเราให้ไปถึงจุดนั้นก็เพื่อนปิติโยมแม่โยมพ่อก็เพื่อนปิติ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องพระบาลีบ้างนะครับพระอาจารย์เองแม้กระทั่งพระอาจารย์มีคาบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.6เนี่ยนะฮะเข้ามาก็ยังต้องรับเรียนเรียกว่าเรียนเป็นอาชีพหลัก
2: และเก่งขึ้นด้วย
1: และเก่งขึ้นด้วยทั้ง2รูปก็ผ่านประโยค3ประโยค6เห็นมั้ยฮะพระอาจารย์ดุสิตผ่านประโยค6พระอาจารย์มีคาเพิ่งจบ5ปีหน้าสอบ6ก็คงจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รูปจะได้รับพัดประโยค3แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ในวันที่
1: ได้ไปรับพัดแล้วก็ได้เป็นสามเณรตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ได้บวชแล้วเพราะได้เป็นมหาแล้วนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของการไปรับพัดตอนนั้น
3: ต้องเท้าความว่าตอนที่ยังไม่ผ่าน
2: ช
3: ่วงนั้น ได้ไปร่วมงานมุทิตาของรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้วก็ได้ถือเป็นริ้วขบวนถือพัดที่เขาเรียกงานกล่าวสุนทรพจน
2: ์
1: ครับ
3: ก็ได้ถือพัดประโยค3ก็ถ้าวันนึงเราถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเทนะเน
2: ี่ยนี่เพราะว่าเราร่วมงานบรรยากาศถูกมั้ยคะ
3: ครับก็จนผ่านมาจนสอบผ่านแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ได้พอถึงวันรับพัด
2: ก็นี่แหละวันของเรา
3: วันถึงวันที่เราเคยคิดว่ามันจะเราจะมันจะต้องเป็นของเราแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ไปร่วมก็ไปนั่งรถไปช่วงเช้าเป็นงานส่งตัวขึ้นรถ
2: ครับ
3: ก็ได้เดินแบบองอาจ
1: นี่
3: คนผมแดง
1: มีพิธีใช่ไหม
3: มีรุ่นน้องพลมือยืนเรียงกันก็หืมรู้สึก
2: ตัวใหญ่เลย
3: ครับรู้สึก
2: ค่ะ
1: คุ้มกับการกี่ขวบฮะ
3: ช่วงนั้น17ครับ
1: 17แล้ว
3: ก็ได้ไปรับพัดที่วัดพนัญเชิงอยุธยา
2: คร
1: ับ
3: ก็นั่งได้รับช่วงบ่ายก็เขาให้นั่งรอครับพอพระประธานส่งมาก็ตั้งแถวแล้วพอเราเห็นก็พอยืนเรียงแถวยาวๆแล้วก็รีนรอแล้วก็มองคนที่รับพัดไปแล้วเรื่อยๆก็ตื่นเต้นเราจะได้มีพัดของตัวเองแล้วตื่นเต้นเรื่อยๆจนข้างหน้าเขารับเสร็จพอเราเดินไปแบบจะตื่นเต้นกันหรือเปล่ากลัวแบบว่าทำตัวไม่ถูกพอรับเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาครับมองดูโหเรามีของเราแล้วเนี่ยครับ
2: ค่ะ
3: ปลื้มมากที่ทำให้เอง
1: ยมพ่อยมแม่ไปไหมครับ
3: ช่วงนั้นยมพ่อไม่ได้ไปครับ
1: ก็มีสาธมิกต่างๆไปรับกี่รูปนะครับตอนนั้นสัมมาเน
3: ช่วงนั้นก็
1: เป็นร้อยไหม
3: ยังครับ
1: ไม่ถึง
3: มันรับพร้อมกับประโยค12แล้วก็ประโยค3ร่วมกันครับก็ประมาณ60รูปได
1: ้รูป
2: ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น
3: ไ
2: ม่ธรรมดาค่ะพระอาจารย์
1: ของพระอาจารย์ดุสิตนี
2: ่
1: รับกี่รูปครับตอนนั้นแต่ไม่ได้รับที่วัดพนัญเชิงใช่ไหมครับ
0: ก็
1: รับวัดไร่ขิง
0: มีสองรอบก็คือประโยค3กับประโยค
1: 6ประโยค3
0: ของประโยค

0: น่าจะได้
1: ค
0: ไหม
1: ่ะ
0: วะแต่น้ําตาที่มันหยดใส่กระดาษในวันนั้นมันเป็นน้ําตาแห่งตอนนั้นเป็นน้ําตาที่มันเครียดอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่อง
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เข้าใจ
1: อืม
0: แต่ว่าพอเราต่อสู้กับใช้วิริยะบารมีขันติบารมี
1: ค่ะ
0: พยายามอ่านพยายามแปลจนสําเร็จแล้ววันที่ได้เข้าไปรับพัดที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็ไอ้จังหวะที่รับเนี่ยมันก็ในใจเนี่ยเราก็เอ้ยความสําเร็จที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างว่าปี6เนี่ยสําเร็จแล้วมันก็ภาพแห่งความพยายามที่เราม
1: ุ่งมานะ
0: บากบั่นน้ําตาไหลท่องไปเครียดไปแต่ว่าเราความพยายามที่เราทําไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญค่าแต่ว่ามันก็จะเป็นความสําเร็จที่หอมหวานในวันที่เราได้ถือพัดก็ยังมีเป้าหมายต่อไปเพราะว่า
2: โลก9
0: ยังไม่จบแค่นี้ไม่ต้องพยายามต่อไปครับ
2: โยมพ่อโยมแม่ครับปลื้มยังไงบ้างครับเห็นว่าไปร่วมงานด้วย
0: โอ้โยมพ่อโยมแม่ร้องไห้นะร้องไห้
2: โยมอาจารย์ไปด้วยมั้ยฮะ
0: โยมอาจารย์ไม่ได้ไปโยมอาจารย์ไม่ได้ไปแต่โยมพ่อโยมแม่เนี่ยไป
2: ร้องไห้เลยนะ
0: ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งรับเสร็จก็ค่ำก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขยังพอเห็นลูกเดินออกมาจากวังได้ถือพัดได้ถ่ายรูปด้วยกันมันเป็นรอยยิ้มที่ปิติเมื่อลูกได้สำเร็จเราเองก็มีความสุขที่เราทำให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เองก็มีความสุขที่เห็นเราสำเร็จ
2: สาธุโหอย่างนี้ตอนไปอยู่ก้าวนี้จะต้องเรียกว่าทวีคูณ
0: ขอให้มีวันนั้นครับ
2: ขอมีวันนั้น
1: แล้วมาออกรายการพูดแบบชี
2: ้แล้ววันที่มุทิตาของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับที่เดินแนวกลางมีสาธุชนสาธุการเงี้ยฮะแล้วปลื้มปิติในวันมุทิตา
0: อ๋อก็เป็นอย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะเราก็นั่งพนมมือสาธุต้อนรับเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแต่พอวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จความพยายามเห็นผลวิริยะบารมีเห็นผลจนกระทั่งเราสามารถผ่านจุดเหล่านั้นมาได้แล้วก็สำเร็จเนี่ยพอเราได้เดินเนี่ยเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจว่าในปีต่อๆไปน้องๆที่ตามมาภายหลังจะต้องได้แบบเราจะต้องมีความสุขแบบเราก็คือพระบาลีนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เราก็มีกำลังใจในการเรียนบาลีพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะอยากให้น้องๆที่ผ่านเข้ามาในภายหลังที่ตามเข้ามาในภายหลังนี้มีกำลังใจในการศึกษาพระบาลีเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพระเนรก็เริ่มต้นด้วยภาษาบาลีเหมือนกัน
2: สาธุแต่จะมีอะไรถามพระอาจารย์ไหมครับ
1: อยากให้พระอาจารย์เมฆาเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะสุขแบบพระค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอยากจะได้เชิญชวนชายแมนได้มามีความสุขเหมือนพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
3: สุขแบบพระก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆทำไม่ต้องคิดอะไรว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเราก็ต้องเครียดกับงานตอนเย็นมันก็เครียดต้องคิดว่าพรุ่งนี้ทำอะไรหาเงินยังไงพอไปพระเนี่ยความสุขอยู่ข้างในไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉย
2: ๆสาธุ
3: ครับ
2: ผมให้อาจารย์ดุสิตเสริมสักนิดนึงครับสุขแบบพระ
0: สุขแบบพระสุขแบบพระก็อย่างที่โอวาทครูไม่ใหญ่เป็นพระนอกพระในนะดูบทได้2ชั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าบท2ชั้นเป็นยังไงพระนอกพระในเป็นยังไงคือข้างนอกเนี่ยเราก็บวชจากพระอุปัชฌาย์แต่ว่าบวชจากพระอุปัชฌาย์เนี่ยวัดไหนก็บวชได
2: ้
0: แต่การที่เราได้สุขจากภายในนะอย่างที่พี่เนนทุกรูปเนี่ยที่พระมหาสรุปเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในอาสมพอได้เข้าไปนั่งจริงๆได้นั่งในอาสมพระบรมเรียนจริงๆได้นั่งจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆปรากฏว่าความสุขจากข้างในเนี่ยมันเป็นความผ่องแผ้วที่มาจากข้างในบางทีเราไปหาความสุขจากการคิดแต่เรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยความสุขที่มาจากข้างในเนี่ยมันไม่ต้องคิดมันแค่หยุดคิดแล้วนั่งนิ่งอย่างเดียวพอยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งสงบพอสงบมันก็จะเจอสุขยิ่งเจอสุขก็ยิ่งบริสุทธิ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นความเป็นพระที่มาจากข้างในเนี่ยจะทำให้ญาติโยมที่ทำบุญกับเราเนี่ยได้บุญหลายๆชั้นเรามีหลวงพ่อบอกมีกี่กายจะบวชให้หมดมีบวชกี่ชั้นก็เอาได้ทุกชั้นอย่างน้อยให้ได้2ชั้นก็คือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้เห็นองค์พระให้เห็นดวงแก้วอย่างน้อยก็ให้มีความนิ่งเบาสบายทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความนิ่งเบาสบายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าสุขจากความเป็นพระคือพระข้างในความสุขจากข้างในจากแกนกลางลำตัวแล้วเนี่ยจากศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำความสุขเนี้ยเผยแผ่สันติภาพให้ญาติโยมให้กับสาธุชนได้เมื่อเขาสัมผัสได้เขาก็จะรู้ว่าพระรัตนตรัยมีจริงๆไม่อยู่ที่ไหน แต่อยู่ภายในตัวของเราครับ
2: สาธุ
1: เรียกได้ว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้ออกแบบชีวิต

0: ได้อย่างงดงามทีเดียวค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งข้อคิดแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่พระอาจารย์นะครับได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนกระทั่งได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาดุสิตปุณณนาคชโยนะครับปริญธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมฆินทชโยปริญธรรม5ประโยคกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
0: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุวัฒน์ดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธีรพัฒน์รึงโรจน์และดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569ก่อนที่เรานั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญในตลอดทั้งวันค่ะ
0: เ
1: ราก็มีโอวาทในเรื่องของเวลาที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านเมตตาปารภไว้ค่ะว่าเรามีเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงแต่ใช้เวลาอันมีค่าเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตไม่เท่ากันให้ไว้เมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2547ค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในทุกๆวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็ควรที่จะใช้เวลาว่างในวันหยุดนี้ค่ะมาสร้างสิ่งที่มีค่าและก็สร้างสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็สั่งสมบุญกันไม่ว่าจะเป็นวัดใกล้บ้านหรือว่าวัดพระธรรมกายที่ทุกท่านคุ้นเคยค่ะ
0: ใช่ครับเราจะได้ใช้วันเวลาที่ผ่านไป

0: ต่างมีคุณค่านะครับดังโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อที่ท่านเคยเมตตาให้ไว้และเช่นเดียวกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ติดภารกิจแต่ว่าไม่อยากพลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะร่วมติดตามรับชมและเป็นส่วนหนึ่งกับทุกกิจกรรมงานบุญได้ครับผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับท่านจะพบกับช่องทางการรับชมบนแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเลยอย่าลืมที่จะเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก็คอมเมนต์อนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะทำให้เราอยู่ในบุญนะคะที่จะได้สั่งสมบุญกันไปตลอดเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนก็คือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบไม่มีความเห็นผิดชีวิตปลอดภัยตามด้วยประมวลภาพพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้จะได้ไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของคุณแพมมี่โรชนะครับเป็นผู้นำบุญของวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาจากชีวิตที่ติดลบค้นพบสมบัติอจินไตยครับปิดท้ายด้วยข่าวสารกิจกรรมงานบุญรอบโลกครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบไม่มีความเห็นผิด ชีวิตปลอดภัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฐิ2 อย่างนี้นั่นก็คือการโฆษณาแต่บุคคลอื่นหนึ่งอโยมนะมันขออภัยค่ะอโยนิโสมนสิการ1ปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งมิจฉาทิฐิสิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนนั้นมีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เรานั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสในการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาได้อย่างเต็มที่และก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระบรมศาสดาจนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานและทั้งหมดนี้ค่ะก็ต้องอาศัยบุญทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะ
0: ใช่แล้วครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายทุกขนิบาตความว่าทเวเมภิกขเวปัจจตามิจฉาทิฏฐิยาอุปาทายะกตเมทเวปรโตจะโคโสอโยนิโสจะมนสิการโออิเมโขภิกขเวทเวปัจจตามิจฉาทิฏฐิยาอุปาทายะซึ่งแปลความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฐิ2 อย่างนี้คือการโฆษณาแต่บุคคลอื่น1อโยนิโสมนสิการ1ปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฐิครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะเราทุกท่านก็อยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนยุคที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโลกาภิวัตน์แม้จะอยู่ไกลคนละซีกโลกก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีและก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์ค่ะนั่นก็คือยุคที่เครื่องจักรแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นถูกพัฒนามาให้สามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้และตัดสินใจได้คล้ายกับมนุษย์แต่ไม่ว่าจะยุคสมัยจะถูกพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนในความเป็นจริงแล้วค่ะเราก็ยังตกอยู่ในกระแสของโลกที่เรียกว่าโลกาณุวัตหมายความว่าเป็นไปตามโลกยังคล้อยตามคนส่วนใหญ่ที่เขาเชื่อกันอยู่ซึ่งยังมีความรู้ไม่สมบูรณ์แม้จะมีปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานหรือว่าหาข้อมูลความรู้ต่างๆแล้วก็ตามแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญของการพินิจพิจารณาข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายนั้นในยุคปัจจุบันค่ะก็ยังคงต้องใช้สติปัญญาอย่างรอบคอบในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้รู้เห็นถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงซึ่งน้อยคนนักที่จะได้รู้เรื่องราวของความเป็นจริงเหล่านี้ในชีวิตค่ะ
0: คุณผู้ชมครับความเจริญก้าวหน้าของข้อมูลข่าวสารในยุคนี้ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้นนะครับ ถ้าหากมีการนำเสนอข้อมูล

0: ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงแล้วก็จะถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้รับซึ่งในยุคปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาและถูกจัดเก็บไว้ในคลังปัญญาประดิษฐ์ถ้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าไปอยู่ในระบบอาจจะนำพาข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นไปสู่อนาคตและเกิดผลร้ายแรงอีกด้วยดังนั้นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความน่าเชื่อถือและความเข้าใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ถ้าหากนำเสนอข้อมูลนำเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์สร้างสรรค์แก่ผู้บริโภคซึ่งเมื่อผู้รับข่าวสารนั้นได้รับไปแล้วก็จะเป็นประโยชน์จากสื่อนั้นอย่างเต็มที่แต่ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือว่าไม่ถูกต้องและถูกบิดเบือนไปข้อมูลข่าวสารเรื่องราวนั้นก็จะเป็นอันตรายมีผลกระทบตามมาอย่างมากมายครับดังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกนางมาคันธิยาจ้างให้คนมาตามด่าพระพุทธองค์และพระภิกษุแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงหวั่นไหวทรงมีขันติธรรมเป็นเลิศจนพระอานนท์เนี่ยนะครับที่เป็นพุทธอุปถาทนไม่ไหวจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จย้ายเมืองไปประทับที่อื่นครับ
1: ค่ะพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามพระอานนท์ค่ะว่าอานนท์หากตถาคตเสด็จไปเมืองอื่นแล้วยังมีชาวเมืองนั้นยังตามด่าตามว่าอยู่อีกจะให้ตถาคตทำอย่างไรพระอานนท์ทูลตอบว่าพระพุทธองค์ก็เสด็จไปประทับเมืองอื่นๆอีกพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาค่ะท่านก็ส่งให้ข้อคิดแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธออย่าปรารถนาให้ตถาคตทำเช่นนั้นเลยอธิกรณ์เมื่อเกิดขึ้นในที่ใดก็ให้จบลงที่นั้นแหละการไปสู่ที่อื่นจึงจะควรตัดดังนั้นแล้วค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงอดทนไม่โต้ตอบผู้ตามด่าบริพาทพระองค์ทรงใช้เวลาอยู่หลายวันค่ะในที่สุดเรื่องก็จบไปเองครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องในอดีตถึงผลกรรมของพระพุทธองค์ว่าในสมัยก่อนนั้นพระองค์ทรงเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุตตวาเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญในศิลป์ในศาสตร์ทุกๆแขนงแตกฉานในไตรเพศซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญมากของพราหมณ์จนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วท่านนั้นได้รับการเคารพบูชากราบไหว้จากมหาชนเป็นคณาจารย์ใหญ่สอนมนต์ให้กับลูกศิษย์อย่างมากมายค่ะ
0: วันหนึ่งท่านได้พาลูกศิษย์ทั้ง500เข้าไปเรียนมนต์อยู่ในป่านะครับได้เห็นฤาษีตนหนึ่งกำลังบำเพ็ญตบะอยู่ตามลำพังทำภาวนาจนได้อภิญญาสมาบัติแต่ว่าและสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์เดชมากเลยทีเดียวแต่ว่าผิวฤาษีนั้นหมองคล้ำไม่ผ่องใสมองแล้วไม่น่าเลื่อมใสท่านจึงได้บอกกับลูกศิษย์ทั้งหมดที่ตามมาเรียนมนต์ในป่าว่าฤาษีตนนี้เป็นผู้มากๆในเบญจกามคุณลูกศิษย์ทั้งหมดครับหลงเชื่อคำตามที่อาจารย์ได้บอกไปจึงเกิดการดูหมิ่นดูแคลนนอกจากตัวเองจะไม่ศรัทธาในตัวฤาษีแล้วยังเที่ยวเปล่าประกาศไปทั่วเมืองให้ผู้คนเลิกนับถือฤาษีมหาชนเมื่อได้ฟังแล้วก็คล้อยตามหลงเชื่อไปง่ายๆอย่างนั้นเลยโดยผลแห่งกรรมที่ท่านได้ทำไว้ครั้งนั้นเมื่อท่านละจากโลกนี้แล้วส่งผลให้ท่านต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกยาวนานเลยทีเดียวครับผลจากการที่ได้รับความทุกข์ในนรกแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถูกคนตามมาด่าอีกหลายภพหลายชาติจนมาในภพชาติสุดท้ายแม้ว่าพระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแต่ผลกรรมนั้นยังตามส่งผลให้พระองค์พร้อมด้วยพระสาวกอีก500องค์ต้องถูกคนตามด่าบริพาทกว่าเรื่องราวจะหยุดลงได้ก็ใช้เวลายาวนานเลยทีเดียว

0: งต้องถูกคนตามด่าบริพาทกว่าเรื่องราวจะหยุดลงได้ก็ใช้เวลายาวนานเลยทีเดียวครับเมื่อผลกรรมสิ้นสุดลงผู้ที่เคยมาด่าพระพุทธองค์ก็เลิกด่าไปเองครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่ควรต้องระวังนอกจากการรับฟังข่าวสารนั่นก็คือเมื่อได้ยินหรือได้ฟังเรื่องราวใดๆแล้วควรใช้โยนิโสมนสิการนั่นก็คือการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบใช้สติและปัญญาพิจารณาเหตุผลแล้วก็พิสูจน์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้ดีเสียก่อนค่ะจึงค่อยตัดสินใจเชื่อไม่ควรที่จะตัดสินใจเร็วด่วนสรุปเพราะการเชื่อโดยขาดวิจารณญาณนั้นจะเป็นทางมาแห่งความเสื่อมนำไปสู่อบายภูมิได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้ความสำคัญในเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างมากพระพุทธองค์ค่ะก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพพนิมิตฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนำเมื่อบุพพนิมิตนั้นเพื่อการตรัสรู้ตามความเป็นจริงซึ่งอริยสัจ4ฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความงอกงามไพบูลย์เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐิเลยพระพุทธองค์ค่ะก็ได้ทรงสอนชาวโลกนั้นให้มีสัมมาทิฏฐินั่นก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญบาปนั้นมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำทานให้ผลดีจริงพ่อแม่มีพระคุณจริงค่ะ
0: ซึ่งการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีจริงและควรกระทำนะครับเราจะมีความซาบซึ้งในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดใจนิ่งเบื้องต้นต้องเข้าถึงดวงใสที่เรียกกันว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงนี้มาพร้อมกับความสุขความเบิกบานพร้อมกับความเกลี้ยงเกลาความสะอาดบริสุทธิ์ของใจและมาพร้อมกับความรู้แจ้งเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิว่าเป็นอย่างไรและคืออะไรที่ว่ามีการเห็นชอบนั้นความหมายเป็นอย่างไรความเห็นแรกที่เกิดขึ้นคือเห็นว่าเรามาถูกทางแล้วทางนี้จะพาเราไปสู่ฟากฝั่งแห่งพระนิพพานอย่างแน่นอนจะเกิดความรู้สึกมั่นใจอย่างนั้นขึ้นมาทีเดียวเดี๋ยวความคิดชอบความพูดชอบการกระทำชอบและสิ่งทั้งหมดก็จะตามมาเป็นการประกอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพในทางชอบความเพียรชอบสติชอบจนกระทั่งไปถึงสมาธิชอบครับจะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยทำให้เรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากสมาธิชอบแล้วนะคะเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำสมาธิไปด้วยเพราะว่าทำแล้วมีความสุขเรานั้นจะรู้สึกหวงแหนประสบการณ์ภายในที่เข้าถึงอยากจะอยู่กับธรรมะนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนอยู่แบบตลอดเวลาค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าใจเรานั้นหยุดนิ่งถูกที่ตั้งถูกส่วนแล้วอะไรอะไรก็ไม่อยากได้เรานั้นจะรู้สึกพอใจไม่มีความรู้สึกว่าขาดแคลนหรือว่ายากจนเลยสมบัติมีเท่าไหร่ก็อยากจะแบ่งให้ผู้อื่นและให้แล้วมีความสุขความสุขนั้นก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงภายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพจนกระทั่งถึงกายธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมกายได้สัมมาทิฏฐินั้นจึงจะบริบูรณ์เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างตลอดเวลาและพยายามที่จะทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอเพราะความสม่ำเสมอนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าถึงธรรมค่ะไม่ว่าเราจะทำภารกิจการงานอะไรก็ให้หมั่นฝึกใจนั้นให้หยุดให้นิ่งควบคู่ไปด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกวันค่ะเราก็จะเข้าถึงธรรมกันได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับในชีวิตประจำวันของเราก็ให้ทำตามการบ้านของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างน้อยทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีนะครับเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระให้เราทำใจสบายๆควบคู่กับการทำภารกิจหน้าที่การงานไปด้วยเป็นหลักวิชาที่สำคัญนะครับนี่เป็นเรื่องราวของมงคลชีวิตที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคือมงคลที่6ตั้งตนชอบไม่มีความเห็นผิดแล้วชีวิตจะปลอดภัยทั้งปลอดภัยจากภัยปัจจุบันและภัยในปรโลกนั่นเองครับและในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปทบทวนบุญภาพบรรยากาศในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระ

0: เกตขององค์พระประธานณอุโบสถวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับ
1: เชิญค่ะ

0: ครับนี่เป็นบรรยากาศของพิธีอัญเชิญนะครับและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศขององค์พระประธานและเมื่อสักครู่นี้เห็นบรรยากาศของการอัญเชิญประดิษฐานแผ่นชานด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับภายในองค์พระประธานณอุโบสถวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีก็นำมาฝากทุกท่านครับให้ได้ทบทวนบุญหรือท่านที่ไม่ได้ไปก็จะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
1: ค่ะก็ภาพบรรยากาศนะคะเราก็จะได้เก็บความปลื้มแบบนี้นะคะแล้วก็สั่งสมบุญกันไปต่อค่ะเอาละค่ะเรามาฟังบทสัมภาษณ์คุณแพมมี่โรชนะคะผู้นำบุญวัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกาจากชีวิตที่เคยติดลบค่ะค้นพบสมบัติอจินไตยภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นบทสัมภาษณ์จะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

ก็จุดเริ่มต้นก็คงจะเหมือนทุกคนก็คืออเมริกาเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากมาอเมริกามาอยากหาความก้าวหน้าให้ชีวิตเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าอเมริกามันคือ civilized ทุกคนก็อยากมาเราก็เลยสักครั้งหนึ่งเราก็เลยมาพอมาถึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันไม่ใช่เนาะหนึ่งภาษาเราไม่ได้เรามีข้อจำกัดทางด้านภาษาไอสิ่งที่เราเรียนมามันใช้ไม่ได้จริงการใช้ชีวิตในอเมริกาลำบากมากมากถึงมากที่สุดเราเพียงแต่ว่าก่อนมาเนี่ยเราอยากจะมาเรียนต่อโทที่นี่แต่พอมาจริงๆแล้วว่าทำไปแล้วว่ามันไม่ใช่เหมือนที่ทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นภาพที่คนอื่นเขาเป็นน่ะก็คือทุกคนจะพรีเซนต์อะเรามีสื่อเราอะไรเราจะเห็นไงว่าอู้ไปอเมริกาดีจังเลยได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่มาจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่เลยชีวิตเรามันก็เลยเหมือนเริ่มจากติดลบมากกว่าเราก็ไปทำงานที่ร้านที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจนชีวิตเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันตกต่ำมากๆมากๆจริงๆที่เกิดมาเราไม่เคยลำบากที่สุดในชีวิตขนาดนี้แม้กระทั่งว่าองุ่นถุงเดียวอ่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเราไม่สามารถซื้อทานได้อ่ะเพราะว่ามันแพงมากสำหรับเราในตอนนั้นจนวันนึงอะค่ะพี่ที่ร้านอ่ะเราจะมีหน้าที่อันนึงนะคะที่เราได้เห็นหลวงปู่ครั้งแรกจะมีรูปหลวงปู่บานใหญ่มากก็คือพี่เขาบอกว่าเนี่ยให้เปลี่ยนน้ำทุกวันเราก็เปลี่ยนน้ำทุกวันหลวงปู่แล้วเจ้าของร้านนะคะเขาจะมีดาวธรรมที่มีหลวงพ่อธรรมะก็คือมี DMC TV แล้วก็เปิดหลวงพ่อธรรมะเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อร้านนี้สาวกขึ้นมาไกลเหรอแล้วก็แบบฉันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นเด็กที่ไม่มีศาสนาอยู่แล้วเราเป็นเด็กที่สามารถละเมิดศีลได้ทุกข้ออยู่แล้วเราก็เปรี้ยวมาพอตัวเหมือนกันอะไรของง่ายๆแค่ว่ามีเงินประทังชีวิตตอนนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าเราก็ไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเราก็ยังไงดีพอดีว่ามีพี่ที่อยู่ที่ร้านทำงานด้วยกันเขาบอกว่าลองอธิษฐานขอหลวงปู่ดูเราก็หลวงปู่ไหนตอนนั้นบอกตรงว่ายังไม่รู้จักหลวงปู่สดเลยค่ะยังไม่รู้จักเลยว่าชื่อท่านอ่ะชื่ออะไรแล้วก็หลวงปู่นี้หรอที่เราต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันเราก็หันไปเจอดีมซีหลวงพ่อธรรมชโยเราก็เอ๊ยยังไงดีแต่ว่าเหมือนชีวิตอ่ะมันมาถึงที่สุดแล้วบอกว่าชีวิตตอนนี้หนูอ่ะมันลำบากมากๆมันนอนร้องไห้ทุกวันอ่ะเราไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้ขอให้ชีวิตหนูอ่ะพลิกผันขอให้หนูอ่ะชีวิตให้มันไปได้ดีกว่านี้การว่าหน้ามือเป็นหลังมือมันยังน้อยไปสำหรับการอธิษฐานของหนูครั้งนี้ขอให้ชีวิตหนูอ่ะพลิกจากหน้ามือให้มันเป็นแบบหน้ามือที่มันสูงยิ่งขึ้นไปเท่าที่ใจของหนูจะไปให้ได้หนูอธิษฐานนี้เลยเพราะว่าหนึ่งคือหนูไม่รู้ว่ามันคือความศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนสองวัดพระธรรมกายเราไม่ได้ศรัทธาไม่ศรัทธาเลยเพราะว่าเราฟังเขาเล่าว่าและเขาก็เล่าไปเราก็เชื่อเขาที่ว่าทั้งที่เรายังไม่ได้พิสูจน์แต่ข้อหนึ่งที่เปมอ่ะบอกหลวงปู่เลยเปมบอกว่าถ้าชีวิตเปมเป็นไปอย่างที่ใจเปมคิดเปมจะอุทิศตัวเปมอ่ะเข้าวัดพระธรรมกายเปมจะศรัทธาหลวงพ่อธรรมชโยเปมจะยอมเข้าวัดพระธรรมกายทั้งที่เราอ่ะไม่ศรัทธาเลยจากวันนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นปฏิหาริย์อะไรแบบพุ๊บพับพุ๊บพับนะคะของหนูอ่ะมันจะเป็นแค่ว่าอยู่ๆอ่ะก็มีพี่ที่ทำงานด้วยกันบอกว่าสงสารที่เราทำงานหนักแล้วมันไม่ค่อยได้เงินมันไม่พอกินนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะแนะนำผู้ใหญ่ให้รู้จักคนนึงเราก็อุ้ยดีจังเลยเราก็โอเคไปแต่เขาบอกว่าข้อแม้ข้อนึงไปเจอกันที่วัดพระธรรมกายเราก็หึมีวัดพระธรรมกายตามมาถึงอเมริกาซึ่งตอนนั้นอ่ะวัดพระธรรมกายเพิ่งจะมาขยายสาขามาที่บอสตันซึ่งเป็นบ้านเช่าเราก็ต้องไปเจอตรงนั้นในความรู้สึกนะคะบอกเลยว่าคิดเป็นอกุศลมากเราก็บอกไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำตัวเนียนๆไปว่าเราเป็นคนดีเจอวัดนิดหน่อยรู้จักวัดนิดนึงเพื่อที่แบบเฮ้ยเราไปให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนึงอ่ะเราก็ค่อยเป็นกบฏไงเราก็ตีตัวออกห่างเมื่อเราได้ดีแล้วอันนี้ก็บอกคิดอะไรจริงๆเราก็ไม่เป็นไรหรอกฝืนๆไปแป๊บเดียวสักเดือน2เดือนรอให้เราได้งานที่ดีๆก่อนจนก็มาเจอผู้ใหญ่จริงๆมาเจอกัลยาณมิตรจิราวดีศรีสุวรรณผู้ที่เป็นทําหน้าที่ทุกอย่างจริงๆค่ะช่วยทุกอย่างช่วยหาเงินไม่ใช่ช่วยหาเงินช่วยหางานที่มันได้เงินจนเราได้ทํางานจนได้ไปทําร้านญี่ปุ่นร้านดีๆแต่ว่าสิ่งที่พี่เอขออย่างเดียวเลยค่ะคือขอให้มีศีลก่อนพี่เออยากให้รักษาศีล5

แต่ถ้าเราไปเสิร์ฟแล้วเราไปเสิร์ฟเบียร์ไวน์แอลกอฮอล์มันก็จะผิดศีลเราก็เลยลดเลเวลการได้เงินลงมานิดนึงเรายอมได้เงินที่มันนิดน้อยนิดนึงเราก็ไปเป็นแคชเชียร์แทนเพราะว่าแคชเชียร์ก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์มันก็ได้เงินเข้ามาบ้างอยู่กับพี่เอ๋มาก็คือสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วเราเห็นเลยค่ะว่าตอนนั้นมีพระป่าเปิดวัดเป็นของพี่ส้มประธานใหญ่ที่เนี่ยพี่เขาเป็นไอดอลเลยนะคะคือพี่เขาเป็นประธานกฐินตอนนั้นเป็นพระป่าเปิดวัดเลยเป็นงานแรกงานใหญ่งานแรกที่เราได้เห็นความอลังการเลยค่ะเราได้แต่มองแล้วก็โหพี่เขาทำได้ยังไงคือมันเป็นภาพติดตาติดใจมากว่าคือเราไม่มีทางที่จะทำได้ขนาดนั้นนะคะเราอะได้แต่แค่ว่าอุทิศตนเข้ามาเป็นอาสาสมัครทำงานตอนนั้นก็ไม่รู้คำว่าอาสาสมัครคืออะไรนะคะมีแต่ว่าที่อุบาสิกาให้ช่วยงานอะไรอะเราก็ช่วยหมดเลยจนเสร็จแล้วเขาบอกอ๋อนี่อาสาสมัครเหรอเราก็อาสาสมัครก็ได้เราก็ไม่รู้ว่าคำว่าอาสาสมัครคืออะไรแต่ว่าเราอะมาช่วยวัดช่วยเป็นนิดเลยค่ะพี่เอกก็จะพาไปวัดทุกอาทิตย์คือทุกอาทิตย์เราต้องมาช่วยงานที่วัดอยู่แล้วพี่เอกบอกว่าเนี่ยเราอะไม่มีปัจจัยที่เราจะไปทำบุญได้เยอะเหมือนคนอื่นเหมือนที่เขาเป็นประธานใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีโอกาสได้เดินนะคะเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเราอุทิศตัวพี่เอ๋เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากไม่เคยฟอร์สให้เราทำบุญเลยพี่เอ๋ขอแค่ว่ามี5บาททำ5บาทมี10บาททำ10บาทแต่ขอแค่อย่างเดียวอย่าตกบุญเลยสักบุญเดียวแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็ขอให้ในเมื่อเราทำปัจจัยไม่ได้ให้มีศีลที่สำคัญคือสมาธิต้องตลอดต่อเนื่องคือนั่งสมาธิอย่างน้อยต้องวันละชั่วโมงเพื่อเอาชีวิตให้รอดคือมันไม่ได้แบบว่าเรางมงายนะคะว่าเรานั่งสมาธิอ่ะแล้วอุ้ยสมาธิเป็นบุญแล้วบุญจะส่งผลแต่คิดง่ายๆเลยสมาธิอ่ะถ้าเรานั่ง1ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นน่ะเราจะมีสติในการใช้ชีวิตทั้งวันและเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตเราอ่ะมันจะไม่ไปแบบขึ้นลงเลยเพราะเรามีสติตลอดเวลาคือไม่ใช่เฉพาะว่าอุ้ยมันได้บุญนะแต่ทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะถ้าคุณมีสติอ่ะชีวิตคุณจะไปได้ดีแค่นั้นเลยเราอะทำกฐินได้กองละแค่100เหรียญหลังจากนั้นน่ะเราทำได้กองละ1,000กอง 3,000 คือมันขึ้นเป็นทับทวีคูณจนวันถึงวันที่เราอะเป็นประธานกองกฐินคุยกับพี่เอ๋เลยแบบพี่เอ๋คนเดียวไหวไหมกองหนึ่งหนูอะจะไปเอาอีกปีนึงคือเราสามารถเป็นประธานใหญ่เลยแล้วแยกกองได้ต่างหากซึ่งมันแบบเนี่ยคือความมหัศจรรย์ที่แบบเราไม่เคยท้อแท้ในบุญเราไม่เคยน้อยใจในบุญเลยเราคิดว่าวันหนึ่งอ่ะบุญต้องเป็นของเราแน่เราต้องเหมือนคนอื่นที่บุญส่งผลเหมือนกันแล้วมันก็ถึงจริงๆแล้วหลังจากนั้นอ่ะการทำบุญของเราอ่ะมันมาแนวหน้าอย่างที่หลวงพ่อท่านอยากให้เป็นจริงๆค่ะพอกฐินเนี่ยค่ะบุญที่เราแบบตั้งใจภาวนากฐินจริงๆแบบพลิกจริงๆคือจากเลขกลมๆจากเอาง่ายๆเลยค่ะสมมุติว่าปีนึงอ่ะทั้งปีเราทำงานทั้งปีได้แค่ 30,000 แต่พอเรารับกฐินแล้วอ่ะเราได้มากกว่านั้นเกือบ10เท่าไหมใช่มันเยอะมากนะคะมันมหาศาลเลยอ่ะคือมันคลิกนิดเดียวจริงจากการที่เราอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเราไม่ไหวเราคิดไม่ไหวตลอดเราก็เลยเนี่ยเป็นเพราะเราอ่ะไม่เปิดโอกาสให้มุนได้ทำงานหรือเปล่าจริงเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้เปิดโอกาสให้บุญทำงานหรอจนเราโอเคเราต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเราอยากจะทำแค่เราเปิดใจแค่นั้นแค่เราเปิดใจให้บุญได้ทำงานพี่บิ๊กมันเปลี่ยนค่ะคือมันพึบจริงคืออ่ะจากกองเดียวทีเนี้ยเราว่าเก่งกล้าสามารถแล้วเราว่าเราพอการงานเราอ่ะมันดีแบบดีมากๆอะค่ะคือเงินมันอย่างที่ใจเราคิดเลยอ่ะมันไหลเข้ามาจนแบบอยากทำบุญอะไรเราไม่น้อยหน้าใครเลยอะอย่างน้อยเนี่ยเราจะเป็นแถวหน้าเสมอเราไม่ได้อยากนั่งแถวหน้านะคะแต่ในการทำบุญในการที่จะอยากช่วยงานสานต่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่ออะมันไปได้อะแล้วเราทำได้จริงจากไม่เคยจับเงินล้านอะแล้วแบบวิมันได้เหรอแล้วมันได้จริงแล้วมันได้แบบได้ง่ายๆเราสามารถทำบุญอะไรก็ได้ง่ายๆมันง่ายไปหมดเลยบุญที่เราใฝ่ฝันทุกอย่างเลยอะที่เราอยากจะทำอะมันแบบเฮ้ยวันนี้หรอเอ้ยเซ็นเช็คเลยเท่านี้อยากทำเท่าไหร่อ่ะใจปรารถนาเท่าไหร่อ่ะมันมีปัจจัยมาให้เราได้ทำบุญมันเนี่ยมันอย่างนี้เลยจริงๆค่ะคือเนี่ยแค่นี้เลยก็คุยกันแบบพี่เอ๋เราเข้าวัดมากี่ปีแล้วนะก็10กว่าปีแล้วแหละแต่แค่เราไม่ถอยแค่นั้นเองเราสู้เราพร้อมที่จะสู้เราพร้อมที่จะทำตามที่หลวงพ่อท่านบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสู้ไปด้วยบุญอ่ะวันนึงมันสำเร็จแน่นอนฉันเชื่อว่าบุญกายก็

เรียนเชิญนะคะวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าบอสตันเป็นงานใหญ่น่าจะเป็นงานใหญ่งานแรกที่ไม่ได้จัดมานานแล้วแล้วก็พระส่งมาเยอะมากเกือบ50รูปเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบุญนี้กันมันเป็นบุญใหญ่มากจริงๆค่ะพระประธานไม่ได้มีกันได้เรื่อยๆทุกปีพระประธานคืออยู่แล้ว

0: ค่ะนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณแพมมี่โรชนะคะที่ทำให้รู้เลยว่าบุญมีความสำคัญมากแค่ไหนและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นค่ะก็คือการที่เขาได้พบกัลยาณมิตร
1: สำคัญ
0: นะ
1: ค
0: ะสำคัญมากเลยเพราะกัลยาณมิตรท่านผู้นี้ค่ะที่เป็นผู้ที่คอยประคับประคองทำให้เขาอยู่ในเส้นทางบุญได้อย่างตลอดรอดฝั่งค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดพระธรรมกายบอสตันมาค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะได้มาร่วมบุญใหญ่กันกับพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID jackie270869 นะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอค่ะถ่ายภาพไว้เลยแคปภาพไว้ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณนะคะและก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารออมสินค่ะเลขที่บัญชี024-7699-1235ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะก็อย่าลืมนะคะไปร่วมกันสั่งสมบุญใครนะคะที่มีกำลังนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะไปร่วมกันนะคะที่วัดพระธรรมกายบอสตันหรือว่าอยู่ละแวกนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกก็อย่าลืมค่ะโอนปัจจัยไปทำบุญเราจะได้ไม่ตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวค่ะ
1: ครับผมนี่เป็นข่าวบุญใหญ่บุญสำคัญนะครับเหมือนที่คุณแพมมี่ยังบอกเลยว่านี่เป็นบุญใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยที่ได้เข้ามาเจอกัลยาณมิตรเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วประทับใจ
0: ใช่ค่ะ
1: บอกว่าโอ้โหวัดพระธรรมกายตามมาถึงอเมริกาเลยเหรอเนี่ย
0: จริงๆ บุญในตัวเขานั่นแหละนะคะแต่กว่าที่เขาจะเข้าใจได้ว่าบุญอยู่ในตัวของเขาแล้วเขาก็เป็นผู้ที่มีบุญมากก็เลยมีโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญใหญ่ๆแบบนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญด้วยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาอนุโมทนาบุญกันต่อกับข่าวสารงานบุญรอบโลกกับโซนอเมริกากันก่อนเลยค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทางวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะจะมีงานบุญทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่ชาวโลกดังนั้นค่ะเราก็มีภาพนะคะของการสั่งสมบุญของสาธุชนรวมถึงบรรยากาศวัดที่วัดภาวนาซานดิเอโกนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ

0: ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็จะได้ร่วมกันซื้อที่ดินค่ะเป็นราชันปัตตภีราชินีที่ดินที่วัดภาวนาซานดิเอโกเลยนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างพุทธวิหารขยายห้องปฏิบัติธรรมใหม่สาเหตุที่ขยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: นะ
1: สา
0: ธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในห้องปฏิบัติธรรมไม่พอจริงๆค่ะเลยต้องมีการสั่งสมบุญนะคะร่วมกันที่จะมาร่วมกันสร้างห้องปฏิบัติธรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่ชาวโลกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อคุณสิรินุชได้เลยหมายเลขโทรศัพท์092925569898หรือว่าที่ LINE ID ค่ะ @ykm9460e หรือว่าง่ายที่สุดค่ะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะแคปหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นผ่านทางออนไลน์หรือว่าจะไปด้วยตัวเองก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
1: ครับสอบถามรายละเอียดได้ตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อเราดูภาพบรรยากาศเราจะเห็นนะครับว่าโอ้ห้องปฏิบัติธรรมนั้นแคบไปเลยเพราะว่ามีคนมาปฏิบัติธรรมมากมายจึงจำเป็นจะต้องขยายเพื่อรองรับสาธุชนและก็ผู้ที่จะได้มาทำสมาธิมาปฏิบัติธรรมในอนาคตอีกด้วยครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับมากันที่ข่าวสารกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาครับที่ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมขึ้นโดยวัดพระธรรมกายปาล์มบีชนะครับได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพใจและยังสร้างสันติ

0: ุขภายในชุมชนให้เกิดขึ้นอีกด้วยโดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและก็แลกเปลี่ยนบรรยากาศกันอย่างอบอุ่นกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเวชปฐมวังโสเป็นประธานสงฆ์แล้วก็ได้นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาไปพร้อมๆกันและนอกจากนี้ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้ออันเป็นหัวใจของการฝึกสมาธิให้ทรงพลังอีกด้วยนั่นคือเทคนิค4สอครับคุณผู้ชมซึ่งประกอบด้วยสอแรกคือ1สติคือการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสตินั่นเองครับสอต่อมาคือสบายคือการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่ตึงหรือเร่งเร้าจนเกินไปครับต่อมาคือสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทำให้ใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำวันในกิจกรรมประจำวันในชีวิตที่เราได้ใช้กันอยู่อย่างต่อเนื่องครับและสอสุดท้ายคือสังเกตมันเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของใจและร่างกายด้วยความจดจำและจดจ่อแต่ว่าไม่ตัดสินด้วยความจดจ่อแต่ไม่ตัดสินนะครับเพื่อพัฒนาสมาธิให้ละเอียดยิ่งขึ้นบรรยากาศภายในงานก็เหมือนที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นะครับมีผู้คนเข้ามาฝึกสมาธิเต็มไปด้วยความสงบแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเทคนิค4สอที่พระอาจารย์ให้ไว้นั้นเป็นหลักการที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงๆครับสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมการฝึกสมาธิยังช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านที่ไปร่วมคลาสสมาธิเป็นอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระธรรมกายปามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้ที่ Facebook วัดพระธรรมกายปามบีชครับ
1: ค่ะเรามาต่อกันที่โครงการปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันต่อเลยนะคะในวันอังคารที่30มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะก็ได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation นะคะเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในคืนวันเพ็ญค่ะสำหรับชาวท้องถิ่นทั่วภาคพื้นอเมริกาโดยทุกศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายค่ะภาคพื้นอเมริกานั้นก็จะจัดให้มีกิจกรรมสำหรับชาวท้องถิ่นมานั่งสมาธิพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันค่ะกิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 20:45 ตามเวลาท้องถิ่นภาพที่เห็นนี้ค่ะก็คือชาวท้องถิ่นนั้นก็ได้ร่วมกันค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้รับการต้อนรับนะคะจากคุณบีทิพย์ศิรินและคุณสราวินอินทกนกจากนั้นก็เป็นช่วงปฏิบัติธรรมผ่านทางซูมโดยมีพระอาจารย์แจ็คกี้แนะนำหลักการเจริญสมาธิภาวนาให้โดยเน้นความสบายกายสบายกายสบายใจน้อมนำโอวาทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาเป็นแนวทางในการฝึกใจให้สงบในค่ำคืนแห่งแสงจันทร์นอกจากพระอาจารย์นะคะจะได้นำจุดประทีปรวมใจและนำทุกท่านปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพร้อมกับแผ่เมตตาค่ะนี่ก็คือภาพนะคะที่พระอาจารย์นะคะได้เมตตาค่ะนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันจุดดวงประทีปค่ะและในช่วงท้ายของกิจกรรมนะคะพระอาจารย์ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนั้นได้ร่วมกันซักถามข้อสงสัยต่างๆพร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงอุปสรรคทางใจแล้วก็เสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมอย่างมีเมตตาค่ะกิจกรรมนั้นก็สิ้นสุดลงในเวลา 22:30 โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่มาร่วมที่วัดนะคะก็ได้พร้อมใจกันค่ะนะคะนอกจากจะมานั่งสมาธินะคะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังตอบคำถามนะคะข้อสงสัยจากผลของการปฏิบัติธรรมของแต่ละท่านแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเจ้าของบุญเป็นอาสาสมัครค่ะช่วยกันเก็บงานภายหลังจากเสร็จกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมคุณยายได้อย่างพร้อมเพรียงกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะก็ต่างนะคะมีความประทับใจแล้วก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งกับกิจกรรมFull Moon Meditation ค่ะติดตามข่าวสารของทางวัดพระธรรมกายได้นะคะโดยที่จะไม่ตกบุญเลยก็ผ่านทาง Facebook ได้เลยนะคะที่ Georgia Meditation Center ค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมของวัดพระธรรมกายจอร์เจียนะครับทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

0: ที่มาสั่งสมบุญกันเช่นเดียวกับโครงการปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาครับจัดขึ้นในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยวัดพระธรรมกายเซียเตินได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชั่นให้แก่ชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติที่มารวมกันทำสมาธิกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ชาวเซียเตินนะครับได้มารู้จักกับ4สัมผัสแห่งความสุขเมื่อสักครู่นี้เทคนิค4สอแต่ว่าที่วัดพระธรรมกายเซียเตินเป็น4สัมผัสแห่งความสุขครับที่ไม่ใช่เพียงแค่การนั่งหลับตาแต่คือการสัมผัสประสบการณ์ที่ลุ่มลึกผ่าน4ไฮไลท์สำคัญครับนั่นคือ The Art of Stillness นะครับสมาธิที่ใครก็ทำได้คือเทคนิคที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมุ่งเน้นการผ่อนคลายและวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆทำให้ชาวต่างชาติที่แม้ว่าไม่เคยมีพื้นฐานในการนั่งสมาธิมาก่อนก็สามารถเข้าถึงสภาวะที่ใจหยุดได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับต่อมาครับคือ Candlelight Serenity นะครับนั่นก็คือพิธีจุดเทียนรวมใจท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์นวลตาการจุดเทียนทีละดวงจนสว่างสวายไปทั่วบริเวณก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ภาพแห่งความสวยงามหรือภาพแห่งความอลังการเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าการจุดเทียนรวมใจนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการจุดความสว่างขึ้นภายในใจหรือที่เรียกว่า Inner Light ของผู้เข้าร่วมทุกคนอีกด้วยต่อมาครับเป็นกิจกรรม Mindful Walking เวียนประทักษิณใต้แสงจันทร์การเดินเวียนประทักษิณด้วยอาการสงบมีสติทุกย่างก้าวเป็นการฝึกสมาธิขณะเคลื่อนไหวที่เรียกว่าเป็น moving meditation นะครับสร้างแรงสั่นสะเทือนแห่งความสงบไปทั่วพื้นที่และกิจกรรมสุดท้ายครับกิจกรรมที่4 Taste of Thailand คือการปิดท้ายความอบอุ่นแบบไทยๆกับอาหารรสเลิศที่ปรุงด้วยใจครับเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต่างได้มาลิ้มลองและสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยผ่านอาหารที่มีเสน่ห์ของอาหารไทยนะครับได้ล้อมวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็กลายเป็นคอมมูนิตี้แห่งกัลยาณมิตรอย่างแท้จริงโครงการปฏิบัติธรรมเป็นบรรยากาศที่สุดประทับใจซึ่งก็สะท้อนได้ว่าสมาธิได้ก้าวข้ามกำแพงของศาสนาภาษาไปสู่สากลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของวัดพระธรรมกายเซียเตินประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
1: ค่ะก็อยากให้ขยายฟูลมูนเมดิเทชันแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะทุกทวีปเลยค่ะเอาละค่ะเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันกับโซนยุโรปกันต่อเลยนะคะกับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมาคณะพระภิกษุ13ชาติจากโครงการอบรมพระภิกษุนานาชาติทวีปยุโรปเดินทางจากวัดพระธรรมกายเบลเยียมมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและฝึกตนตามพุทธวิธีณวัดพระธรรมกายรายแรนนะคะสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุซันเดอร์เขมะธรรมโมพระอาจารย์ชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นผู้ให้การอบรมนะคะกล่าวว่าการอบรมนั้นพระภิกษุนานาชาตินอกจากจะมุ่งเน้นให้ธรรมทายาทได้เรียนรู้ความเป็นพระภิกษุตามหลักพระธรรมวินัยแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญคือต้องปลูกฝังการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการดับทุกข์และสร้างความสุขในการครองตนทั้งในเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจภาษารวมถึงพื้นฐานของวัฒนธรรมแต่ละเชื้อชาติแต่ละภาษาค่ะเพื่อที่จะสื่อสารให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้ซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มที่โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปประจำปีพุทธศักราช2569ก็ได้กำหนดให้ธรรมทายาททั้งหมดค่ะได้มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากจบโครงการแล้วค่ะผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจครองเพศบรรพชิตต่อจะได้รับการประคับประคองในเส้นทางพระนวกะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวยุโรปสืบต่อไปค่ะนี่ก็คือภาพของโครงการนะคะที่มีพระภิกษุถึง13ชาติค่ะที่ได้มาเข้าร่วมอบรมนะคะซึ่งท่านก็ต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะรวมถึงภาษานะคะแล้วก็พื้นฐานทางวัฒนธรรมก็มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นค่ะเรา

0: อย่าลืมนะคะไปทำหน้าที่นะคะสนับสนุนส่งเสริมนะคะเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนานั้นยืนอยู่ยาวนานค่ะ
1: ครับเห็นภาพแบบนี้แล้วก็ปลื้มปิติใจนะครับที่ในต่างประเทศก็ยังมีพระภิกษุที
0: ่
1: เป็นศาสนทายาทเป็นบุคคลได้อยู่แล้วก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิเพื่อจะได้เป็นแนวทางและเป็นข้อคิดในการปฏิบัติธรรมต่อไปเรียนเชิญครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้รักในการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึง

0: กายมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ชีวิตก็ดับตามไปด้วยดวงธรรมดวงนี้มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครเอาใจมาหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนทุกคนเลยให้ไว้เมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2545จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า43คุณผู้ชมคะหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยเมตตาให้คำแนะนำไว้ว่าอยากให้ทุกท่านตระหนักอยู่เสมอว่าสังขารแม้โรยราแต่บารมีต้องแก่รอบอายุไขแก่ลงบารมีต้องแก่ตามเราจะต้องสั่งสมบุญเพิ่มเติมบุญบารมีให้สมกับอายุไขที่แก่ลงไปเรื่อยๆช่วงนี้ถึงเวลาสว่างเวลาธรรมกายเวลาที่ดวงใจใสๆจากทั่วทุกมุมโลกจะได้พร้อมใจกันหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเชื่อมต่อเชื่อมโยงให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญและขอให้ทุกท่านได้เห็นดวงธรรมสว่างไสวกันทุกๆท่านเลยนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
2: ครับผมนี่ก็เป็นหลักในการที่เราจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับตามโอวาทของหลวงพ่อเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในและช่วงเวลานี้ครับถึงเวลาที่เราจะได้ไปเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่และปฏิบัติทำร่วมกันในภาคสายนะครับสำหรับรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมหมดเวลาลงแล้วคุณธนพรนรมาศผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: และในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับวันนี้มีพระอาจารย์มา2รูปด้วยกันนะครับซ
0: ึ่
1: งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับได้บวชเป็นสามเณรนะครับได้ศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตนะครับในปีพุทธศักราช2569นี้เองนะครับท่านแรกนะครับพระมหาดุสิตปุณณาคชโยปริยธรรม7ประโยคครับและท่านที่2นะครับพระมหาเมขานะครับเมคินทชโยปริยธรรม5ประโยคนมัสการครับ
0: นมัสการค่ะ
2: ขอพรครับ
0: กราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตของพระอาจารย์ก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าคะเริ่มจากพระมหาดุสิตเจ้าค่ะชีวิตวัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนและภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอย่างไรเจ้าคะ
3: ครับก็เป็นคนกรุงเทพเลยนะครับเป็นคน

กรุงเทพแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับเสียงสวดมนต์อยู่กับใส่บาตรทำบุญเพราะว่าอยู่กับโยมย่าโยมย่าก็จะพาสวดมนต์ใส่บาตรตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบผ้าเหลืองชอบเห็นพระบิณฑบาตชอบใส่บาตรแล้วพอยังเป็นเด็กๆเนี่ยก็ชอบเอาพวกผ้าห่มพวกจีพวกผ้าห่มพวกปลอกหมอนเลยเนี่ยมาห่มมาคุมตัวเพื่อที่จะให้เหมือนพระแล้วก็ถือกระมังบ้างชามข้าวบ้างเป็นบาตร

0: ินบิณฑบาตอยู่ในบ้านพอรู้ว่าเอ้ยเราชอบนะพอเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเอ้ยเราก็อยากจะห่มอยากจะคลุมกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าอยากเป็นยังไงต้องการอะไรแล้วก็ทำให้ดูคนที่บ้านเขาก็เอ้ยอันนี้แปลกๆเว้ยเด็กคนนี้มันแปลกๆเอาผ้าห่มบ้างเอาบางทีก็เสื้อคนนู้นเสื้อคนนี้เอามาพันตัวเพื่อให้เหมือนพระที่สุดก็ความสุขนี้ก็ยังติดอยู่ในใจตั้งแต่ยังเด็กมาก็คิดว่าอยากจะเนี่ยอยากจะห่มผ้าเหลืองเนี่ยอยากจะเหมือนคนที่หัวล้นเดินไปถวายหน้าบ้านเราเนี่ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ได้พูดกับโยมพ่อไม่ได้ตรงแต่แค่บอกว่าชอบใส่บาตรเอาละตื่นเช้ามาโยมย่าก็จะเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ใส่บาตรเราก็จะซึมซับอย่างนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลย
1: กี่ขวบฮะตอนนั้นประมาณ
0: 3ขวบ4ขวบ5 6ขวบก็อยู่อย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: จนกระทั่งประมาณป4ป5ได
1: ้ครับ
0: ก็เรียนที่โรงเรียนปรากฏว่าก็มีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งโยมอาจารย์นิชาภาท่านเนี่ยถือว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรกในชีวิตที่ทำให้สมัยรู้จักวัดพระธรรมกายรู้จักมหาปูชนียอาจารย์รู้จักวิชาธรรมกาย
2: คร
0: ับเราก็เรียนกับเด็กทั่วไปเรียนป4ป5ก็เรียนสังคมศาสนาแต่ว่าโยมอาจารย์นิชาภาเนี่ยไม่ค่อยสอนสังคมเท่าไหร่
2: ค่ะ
0: แต่จะสอนวิชาพุทธศาสนาจะสอนวิชาพุทธศาสนาสอนวิชาพุทธศาสนาสอนพุทธสาวกสอนพุทธประวัติปรากฏว่าเราเนี่ยด้วยความที่ชอบประวัติพุทธเจ้ามาตั้งแต่เป็นเด็กมาก็อ่านประวัติพุทธเจ้าพอไปเรียนวิชาสังคมซึ่งอาจารย์สอนศาสนาอย่างเดียวก็ถามประวัติพุทธเจ้าถามประวัติสาวกปรากฏว่าตัวเราก็ชอบตอบได้หมดเลยตอบได้หมดว่าพระโมคคัลลานะเป็นพระเถระเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเบื้องขวาตอบได้หมดจนกระทั่งเหมือนโยมอาจารย์เริ่มเห็นว่าเอ้ยมีแววก็เลยตื้อชวนบวชตื้อชวนบวชว่าเอ้ยดูสิเธอบวชเถอะอะไรเงี้ยบวชดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์พาไปบวชอะไรอย่างงี
2: ้
0: นะก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าใจคำว่าบวชอ๋อเกิดการเป็นพระเป็นเนรชวนมาห่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นนักบวชเป็นพระปรากฏว่าพอโยมอาจารย์เริ่มชวนหนักเข้าสัญญาเก่าตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบที่อยู่กับโยมย่าเนี่ยก็เหมือนสปาร์คขึ้นมาในใจว่าเฮ้ย
2: พูดมัน
0: คือความปรารถนาของเราตั้งแต่ยังเด็กก็ได้มีโอกาสโยมอาจารย์ก็ชวนจนกระทั่งตอนป.4ขึ้นป.5ตอนปิดเทอมก็ตัดสินใจว่าบวช
2: นะช่วงปิดเทอมเท่านั้น
0: ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนโยมอาจารย์ก็พามาบวชที่ศูนย์เมธามดอนเมืองของพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมก็บวชอยู่นะครับพอบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยเราก็สึกตามเพื่อนเห็นเพื่อนสึกเราก็สึกแต่ใจจริงไม่อยากสึกรู้ว่าพอวันที่ผมผ้าเหลืองเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขมันอยากจะห่มผ้าผืนนี้มันไม่อยากใส่กางเกงไม่อยากใส่เสื้ออยากใส่จีวรพอวันที่จบโครงการเนี่ยก็เห็นเพื่อนสึกตามพิธีกรรมที่ควรจะสึกก็สึกตามเขาปรากฏว่าก็สึกไปกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ากระสับกระสายทุรนทุรายบอกโยมพ่อโยมแม่ทุรนทุรายอยากจะบวชอยากจะกลับไปบวชอีก
2: แต่ต้องกลับมาเรียนหนังสือถูกไหมคะณตอนนั้น
0: ณตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราแรงกล้ามากเรามีความปรารถนาแรงกล้าเราจะต้องกลับไปบวชให้ได้แน่นอน
2: ค่ะ
0: ก็บอกโยมพ่อแม่ว่าถึงให้เป็นโยมอยู่ใส่ที่โยมอยู่ก็จะไม่ไปเรียนก็จะขอบวชให้ได
1: ้
0: บอกว่าโยมพ่อแม่ก็ต้องหิ้วกลับมาที่สุเวธธรรม
1: มาบวชใหม
0: ่มาบวชตอนนั้นพระอาจารย์มหาธีรธรรมก็งงว่าเอ้ยจะรับยังไงจะพึ่งลาสิขาไปแล้วจะรับมาแล้วจะเรียนยังไง
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่าสงสัยบุญบันดาลท่านก็รับปรากฏว่ารับปุ๊บก็มีการเอาคุณครูจากโรงเรียนเนี่ยมาสอน
2: นะ
0: เป็นโรงเรียนที่มาเป็นเจ้าภาพเป็นอาจารย์การทำบุญ
2: ให้เราได้เรียน
0: ก็ให้เราได้เรียนให้เรียนสามัญ
2: ใ
0: ช่ครับ
1: เราไม่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเดิม
0: ก็ลาออกแล้วก็มาเรียนใหม
2: ่
0: ปรากฏก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักบวชเนี่ยได้สักปีนึงปรากฏว่าเป็นด้วยความเป็นเด็กก็งองแงอยากศึก
1: อ่ะ
0: อยากศึกและอยากศึก
2: บางช่วง
0: อยากศึกพอบวชได้ปีนึงแล้วอยากศึกก็เลยพระอาจารย์ธีรธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะศึกเดี๋ยวไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อปี58 59ซึ่งตอนนั้นคุณครูไม่อยากก็ยังทำหน้าที่ปกติเราก็เอ้ยใครอยากรู้ก็เลยพระอาจารย์ชวนไปก็ไปปรากฏว่าเราก็ไม่ได้รู้จักมาคุ้นหลวงพ่อโดยตรงเราก็รู้ว่าถ้าเป็นพระก็รู้ว่าแค่ถ้าเป็นพระปรากฏว่าพระอาจารย์ก็พามาที่หน้าโรงเรียนตอนนั้นบุญแรกที่ทำก็คือลงครัว71ปีของหลวงพ่อตอนนั้นก็ด้วยความที่บวชมาเราบิณฑบาตเราออกเทศญาติโยมก็มีปัจจัยเพราะมีปัจจัยก็

0: รวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นบุญแรกที่ถวายหลวงพ่อโอ้แล้วพระอาจารย์ก็พามากราบถือถุงทองอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันหน้าตอนนั้น
1: แต่ก็เป็นสามเณรอยู
0: ่ยังเป็นสามเณรเนาะอยู่10ขวบเองครับ10ขวบก็หลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็ลงจากรถมาหลวงพ่อก็พูดมาแต่ไกลเลยพอหลวงพ่อก้าวลงมาแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็ทักเอ้ยเด็กที่ไหนมายืนวะน่ะคำแรกที่หลวงพ่อทักปรากฏว่าแค่เราเห็นรัศมีหลวงพ่อในระยะ100เมตรเนี่ยเราก็อู้รู้สึกขนลุกรู้สึกแบบไม่รู้สึกว่ามันปลื้มปิติไม่รู้จะพูดคำยังไงออกมาให้เป็นออกมาเรียบเรียงได้ปรากฏว่า
2: แค่10ขวบ
0: 10ขวบนะตอนน
1: ั้
0: น
1: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักเลยรู้แค่ว่าเนี่ยห่มจีวรเนี่ยเป็นพระแน่นอน
2: ค่ะ
0: หลวงพ่อก็ลงมาจากรถตู้แล้วก็เดินตรงมาที่เราตอนนั้นก็ยืนกันอยู่ 3-4 รูปถือถุงทองเพื่อที่ถวายหลวงพ่อพอถวายยื่นถวายหลวงพ่อเสร็จปุ๊บหลวงพ่อก็เอามือมาแตะที่บ่าเราแล้วก็บอกว่านั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างจ๊ะเห็นองค์พระไหม
1: ครับ
0: เห็นดวงแก้วหรือยังบวชให้ได้2ชั้นนะลูกนะ ไปเอาประโยค9ให้ได้แล้วมาเอาประโยค10
2: ค่ะ
0: แล้วท่านก็จับที่บ่าเราแล้วก็อีกมือนึงข้างนึงก็จับที่บ่าอีกข้างนึงก็บอกว่าโง่เฮงเนี่ยบวชนานนะเนี่ย
1: โอ้
0: ก็เลยจังหวะที่หลวงพ่อแตะที่บ่าเราเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนแขนสแตนด์อัพ
2: นี
0: ่ไม่ซิดดาวเลยตลอดชั่วโมงนั้น
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ตื่นเต้นแล้วก
2: ็ศึกไหมคะ
0: มองหน้าท่าน
2: ตั้งใจว่า
0: ตอนนั้นมองหน้าท่านมองหน้าหลวงพ่อมองพนมมือมองหน้าท่านโอ้ในตาท่านเป็นประกายแววตาท่านรอยยิ้มท่านมันติดตาตึงใจเราตอน10ขวบเนี่ยแล้วเราก็คิดในใจว่าพระรูปนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าเราสัมผัสได้ว่าเราขนลุกเราปลื้มปิติมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนะตอนนั้นก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาคำว่าศึกเนี่ยมาลายหายสูญไปเลย
2: ลืมไปเลย
0: ว่า
1: เหมือนถูกตอกย้ำว่า
2: ค
1: นนี้เก้าแล้วมันตอกเป็น10
0: เหมือนคนนี้เหมือนเราเคยเจอมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้เราเคยเจอที่ไหนแต่มาเจอครั้งแรกแล้วมันเข้าไปที่ใจของเรามันทำให้เราแบบนี่แหละสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราการบวชการได้มาเจอหมู่คณะเป็นสิ่งที่เราตาม
2: และอยู่จนถึงบัดนี้เลย
0: ครับปกติเราวันนั้นก็ไม่ได้ศึกไม่ได้ศึกก็กลับโรงเรียนตื่นเช้ามาก็บอกยมแม่ว่าไม่ศึกแล้ว
2: ไม่ศึกแล้ว
1: ค่ะไปทางพี่พระมหาเมฆาบ้างนะครับ
2: ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนยังไงเจ้าคะแล้ววัยเยาว์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
3: ภูมิลำเนาอยู่ที่เฉียงเซาเกิดและโตที่นั่นเลยครับ
2: ค่ะ
3: ช่วงเด็กๆโยมพ่อโยมแม่ส่งให้ยายเลี้ยงเพราะว่าทำงานเยอะช่วงแรกช่วงเช้าประมาณที่ห้าก็ไปวัดกับยายทุกวัน
1: โอ้โห
3: โ
1: ชคดี
3: ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ตามไปเฉยๆ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พอผ่านมาอายุได้ช่วงประถมแล้วยายก็ส่งกลับมาให้พ่อแม่เลี้ยงเหมือนเดิมก็อยู่มาจนถึงช่วงป.4 ป.5 ช่วงนั้นมีเพื่อนชวนไปบวชแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดจะบวชเลย
2: บวชที่ไหนคะ
3: ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราก็เพื่อนก็ชวนก็ปฏิเสธหลายครั้งเพื่อนก็มาชวนตื้อแล้วตื้ออีกจะลองก็ได้ซื้อกันนี้ก็ลอง
2: ปิดเทอมใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตอนนั้นเป็นช่วงพักฤดูร้อน
2: ค่ะ
3: ก็เลยลองบวชพอเข้าโครงการช่วงแรกก็โอ้อยากกลับบ้าน เพราะว่าใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่คุยเพื่อนเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้มาเล่นด้วย
2: ค่ะ
3: ก็แอบน้ำตาไหลนิดๆก็อยู่มันก็พอถึงวันตอนแรกก็เป็นหน้าก่อน
2: ค่ะ
3: พอได้บวชปุ๊บก็เอ้ยตื่นแบบมันตื่นเต้นใส่ชุดที่ตัวเองไม่เคยได้ใส่
2: ค่ะ
3: ก็อยู่จบโครงการ
2: เก่งมากเลย
3: แต่ก่อนที่จะจบงานก็เคยคิดว่าเราอยู่ไม่จบหรอก
2: ค่ะอ
3: ยู่บวชสักวันสองวันเดี๋ยวให้พ่อแม่มารับกลับแต่ก็อยู่จนจบโครงการโดยที่ไม่รู้อ้าวจบแล้วเหรอก็ติดใจ
2: ค่ะ
3: พอจบโครงการก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้ามาบวชใหม
2: ่ค่ะ
3: พอมาบวชก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ร้องไห้ไม่อะไรแล้วเพราะว่ามาเอง
1: มีประสบการณ์แล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายช่วงนั้นยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายก็คิดว่าเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเหมือนมีพระมารวมตัวกันเยอะ
2: ก็คือครั้งที่สองก็บวชที่เดิม
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ว่ามีโอกาสได้มาวัดพระธรรมกาย
3: ใช่ครับ
2: มีบุญอะไรคะตอนนั้นที่ได้มา
3: อ๋อตอนนั้นเป็นโครงการแสนลูกบวชเนนแสนครับ

0: ก็เลยได้มา
1: เห็นวัดพระธรรมกายครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะ
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นวัดเลยครับ
1: อ๋อ
0: คิดว่าเป็นแค่ที่ใหญ่ๆโต
2: ท่องเที่ยว
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู
0: ่ใช่
1: ค่ะ
2: แล้ววันบวชนี่โยมพ่ออยู่แม่ปลื้มไหมฮะ
0: โอ้ปลื้มมาก
2: ทั้งสองครั้ง
0: ใช่ครับแล้วก็ปลื้มไงเพราะว่าได้บวชให้ท่านก็อยากให้บวช
1: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วพอจบป.6แล้วตอนนั้นแต่ตอนบวชอยู่มีพี่เนนที่มาจากเป็นพี่เนนวัดพระธรรมกายที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่ศูนย
2: ์
0: ท่านก็ผมก็ถามท่านว่าที่นั่นเขาได้เลี้ยงหรือเปล่า
2: ครับ
0: ท่านบอกโอ้จะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้มาอยู่เลย ผมก็คิดเก็บไปคิด
1: ค่ะ
0: พอจบป.6ก็คิดตอนนั้นเพื่อนก็ชวนนี่ไปบวชเรียนไหมที่พระธรรมกายผมก็ตอนนั้นก็ถามเพื่อนมันไม่มีเรียนใช่ไหมตอนนั้น
1: นั่นหมายความว่า
2: ถึงว่าไม่ได้เรียนแบบพวกสามัญใช่ไหม
1: วิชาสามัญอะไรใช่ไหมคะตอนนั้น
0: ตอนเป็นเด็กมันเกิดความไม่อยากเรียน
1: ค่ะ
0: ก็เลยแล้วพอจบ6ก็ได้มาบวชโครงการหนองแก้วไปเรียนธรร
1: ม
0: ก็อยู่จนจบโครงการแล้วก็เข้าอบรมเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเลย
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะได้เรียนอะไร
2: ก็ได้เรียนทั้งวันได้เรียนตลอด
0: ก็ได้เรียนเหมือนเดิมครับแต่ก็เราเลือกมาแล้วก็ต้องเรียน
1: แต่ไม่มีความขี้เกียจเรียนเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเรียนได้ดีด้วยกว่าอยู่ข้างนอกอ่ะเจ้าคะเพราะอะไรเวลาที่มาบวชเรียนที่วัดพระธรรมกาย
0: น่าจะเป็นแบบความตั้งใจที่เรามาแล้วไหนๆก็มาแล้วแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนไปเรื่อย
1: เห็นบอกว่าพระเพื่อนที่บวชด้วยกันมาตั้งแต่เด็กยังคงอยู่ถึง
0: บ
1: ัดนี้
0: คือเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่โรงเรียนเรียนห้องเดียวกันอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
2: ก็ชวนกันชวนไปอบรมทำให
0: ้ครับ
2: ธรรมทายาท
1: คร
2: ับแล้วก็บวช2ครั้งที่ศูนย์ชาติเชิงเซา
0: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มาอยู่
1: มาที่นี
2: ่ต้องมาบวชใหม่ไหมครับหรือว่ามาตอนนั้นเป็นสามเณร
0: ตอนนั้นไม่ใช่องค์กับเข้าโครงการหนองแก้วไปเรียนธรรมก็คือแบบมาบวชภาคฤดูร้อนที่โครงการ
2: อ๋อมาบวชที่โครงการอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3
0: ครับ
2: ครับ
0: จบโครงการก็เข้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วทั้ง3รอบก็คือโยมพ่อโยมแม่ก็มาทุกครั้ง
0: ทายาท
2: สังฆท่านก็สนับสนุนอยากให้พระอาจารย์ได้บวชตลอด
0: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ท่านเป็นผู้นำบุญไหมครับหรือว่าไม่ได้มาเฉพาะมาเยี่ยมมากราบ
0: ครับผม
2: เยี่ยมเยียนลูกพระลูกเนน
1: ค่ะ
2: ครับของพระอาจารย์ดุสิตแหละครับตอนบวชนี่เป็นไงฮะโยมพ่อโยมแม่ปลื้มปิติยังไงบ้างแล้วตอนพระอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตอนที่บวช
3: ก็ผมโยมพ่อโยมแม่ก็มาวันบวชก็มาก็ท่านก็ปลื้มนะครับบวชเนนครั้งแรกก็ท่านก็น้ำตาไหล
2: มา
3: ปลื้มเพราะว่าเราก็เป็นการบวชครั้งแรกตอนเป็นเนนก็บวชครั้งแรกไม่ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยได้บวชเลยพอบวชเนนครั้งแรกปุ๊บเหมือนว่าเราตั้งใจว่าเราจะบวชแล้วเราก็ทำเป้าหมายเราสำเร็จบวชตอนแรกยมพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้เลยไม่เกินเดือนนึงหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้กลับบ้านปรากฏว่ากลับบ้านแล้วร้องไห้กลับมาวัดไม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้กลับมาวัดก็ยมพ่อยมแม่ปัจจุบันนี้ก็ยังมาอาทิตย์ต้นเดือ นก็ชวนมาที่ต้นเดือนให้อยู่ในบุญให้อยู่ในบุญแล้ววันวันที่บวชที่ชีวิตที่ผ่านมาก
2: ็
3: น้ำตาก็ไหลเป็นครั้งที่สองก็แสดงว่าน้ำตานี้ก็เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแล้วก็เราเองด้วยความคนเป็นลูกเนี่ยเราก็ปลื้มเพราะว่าเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการบวช
2: ครับพี่ย้อนไปถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าพอกราบหลวงพ่อแล้วใช่ไหมครับแล้วท่านก็ให้พรว่าเนี่ยได้บวชนานอะไรอย่างนี้นะครับโง่เฮงดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกลับไปถึงศูนย์เบญจธรรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตหรือว่าต้องมีกิจกรรมกิจวัตรอะไรบ้าง
3: ก็พอกลับไปที่ศูนย์เบญจธรรมก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าตื่นเช้ามาก็บอกแม่ไม่สึกแล้ว
2: ครับ
3: งั้นเราก็เลยไม่จะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยงอแงที่สึกตั้งแต่เป็นเนน้อยมาจนอายุ9ขวบ10ขวบ12ไล่มาก็ไม่เคยงอแงที่สึกเพราะเหมือนมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงกับมโนปฏิหารเนี่ยว่ายังไงก็ไม่สึกก็บวชมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุได้สัก13 14พระอาจารย์มาทําก็บอกว่าเดี๋ยวอายุก็พร้อมแล้วเรียนสามัญก็มาได้พอประมาณแล้วก็ให้เข้าวัดดีกว่าเข้าวัดพระธรรมกาย
2: สามัญนี้คือต้องจบป .6 ก่อนถึงจะเข้าหนองแก้วได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นพระอาจารย์เองยังไม่จบป
3: .6 ยังไม่จบยังอยู่ป .4 อยู
2: ่ป .4
3: ป .4 ป .5 ป .6
2: แต่ว่าไปเรียนแบบมีอาจารย์พิเศษมาสอน
3: เป็นโฮมสกูล
2: โยมอาจารย์
3: ก็มาสอนเป็นผู้นำบุญที่
2: แล้วก็ไปสอบ

0: แล้วก็ไปสอบเอา
1: แล้วก็ผ่านหมด
0: ก็ผ่านหมดก็เรียน
2: แล้วพร้อมอันนั้นก็เหมือนกับเป็นสามเณรอยู่ด้วย
0: ก็ยังเป็นสามเณรอยู
2: ่ที่ศูนย์เมตตาธรรมเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการเตรียมบวชเร
1: ีย
2: บร้อยแล้ว
1: ที่
2: รออายุเท่านั้นเอง
1: ที่น่าทึ่งก็คือมีอาจารย์ก็สนับสนุนมาสอนถึงที่ศูนย์ทุกวัน
0: โยมอาจารย์ที่ชวนบวชก็มาสอนด้วยแล้วก็โยมอาจารย์ที่เรียนที่ผู้นำบุญจัดสรรมาก็มาสอนด้วย
1: อ๋อมาสอนให้
2: นั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดมีเด็กชายที่ยังไม่จบป .6 แล้วมีความปรารถนาอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยสามารถ
1: ก็ทำได
2: ้ไปที่ศูนย์มีอยู่ไหม
0: ติดต่อได้เลยสุภธรรมตอนนี้200กว่ารูปแล้ว
2: โอ้
0: ก็ถือเป็นการโฆษณาให้พระมหาที่ทำไปในตัวสุภธรรมตอนนี้ก็200กว่ารูป
2: คือไม่ต้องจบป .6
0: ไม่ต้องจบป .6 นะครับก็สามารถอ
2: ยากบวชเรียน
0: ใช่ป .3 ป .4ก็สามารถบวชเรียนได
2: ้
0: เร
2: ามี
0: วิชาสามัญให้พอจบป.6แล้วก็เตรียมเข้ามาสู่ค่ายจองแชมป
2: ์
0: ค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสำเร็จประจำวัดพระธรรมกายครับก็เรียนบาลีเต็มที
2: ่
0: ครับผม
2: หรือเข้าไปดูทาง Facebook ของศูนย์เบญจธรรมก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ของพระอาจารย์เองพออายุ12ก็เข้ามา
0: แก้วผมประมาณ14
1: อ้าวทำไมไม่เข้าตอน12
0: ตอนนั้นก็คุยกับพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยละกันอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ช่วยๆกัน
0: อีกสักหน่อยละกันช่วยดูน้องๆช่วยดูอีกสักหน่อยสัก13 14ค่อยเข้า
2: ค่ะ
0: ก็ได้เข้า14ย่าง15ก็เข้าวัด
2: ครับ
0: เข้าวัดจนถึงก็อยู่วัดธรรมกายเป็นสามเณรมาก็6-7 ปีคร
1: ับ
0: อยู่ที่เบญจธรรมดอนเมืองอีก6ปี
2: ค่ะ
1: แล้วพอเข้ามาปุ๊บก็ไม่อยู่รุ่นเดียวกันเลยฮะ2รูป
2: มาเจอกัน
1: คนละรุ่น
0: มาคนละรุ่นแต่ว่าพออายุไล่ๆเรียกกันก็จะอบรมไปทางเดียวกัน
2: ถ้าอย่าง
0: อายุใกล้กันก็พอเป็นเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันเป็นเตรียมบวชเป็นสามเณรที่โตขึ้นมาแล้วอายุสัก17-18เนี้ยเขาก็จะให้อยู่ด้วยกันแล้วก็มาจะถึงเป็นสามเณรเตรียมบวชก็อยู่ด้วยกันหล่อหลอมด้วยกัน
1: อ๋อก็จะถึงจะมาตบรุ่นเข้ามาอีกทีหนึ่งแต่ก่อนเข้ามาก็คือจะอยู่คนละรุ่นก็นับเป็นปีพ.ศ.ที่เข้ามา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อทีนี้พอเข้ามาแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าท่องบาลีไวยากรณ์
0: ใช่ครับ
1: บรรยากาศของพระอาจารย์ทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับ
0: ถ้าของผมเนี่ยบาลีไวยากรณ์เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยท่องมาแล้วตอนเป็นเนรน้อยๆท่องบาลีไวยากรณ
1: ์ครับ
0: ก็เลยพอเข้ามาที่วัดธรรมกายก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีลืมเลือนบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าบาลีไวยากรณ์ต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่ามี200กว่าหน้าแล้วก็ต้อง290กว่าหน้าก็ต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความเพียรมากต้องใช้ความพยายามมาก
1: ครับ
0: คือบางรูปท่องไปก่อนหลับไปแล้วก็ยังปุริโซปุริซาปุริซังปุริเซหลับไปก็ยังละเมอเป็นบาลีก็ต้องพยายามขนาดนั้นต้องพยายามขนาดน
1: ั้
0: นมันถึงจะได้จำหลักไวยากรณ์ได้จะได้แปลได้จะได้เป็นรู้ต้นตอของภาษาบาลีว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเราไว้ก็เริ่มต้นจากบาลีไวยากรณ์นี่ครับ
1: ตอนอยู่เบญจธรรมก็เริ่มท่องมาแล้ว
0: เริ่ม
1: ได้แล้วด้วย
0: ระดับหนึ่ง
1: พอมานี่ใช้เวลานานถึงปีไหมครับถึง
0: ก็ในพรรษาก็ได
1: ้อ๋อก็ได้ดวงแก้ว
0: ได้
1: เรียกดวงแก้วอะไร
0: ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศัพท์ของลูกผู้ชาย
1: โอ้ก็มาไม่กี่เดือนก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาตันโตแล้วของพระอาจารย์มีคาล่ะครับ
3: ของผมนี่เป็นเหมือนใหม่แกะกล่องครับ
2: นี
1: ่เพิ่งจะเริ่มท่อง
3: อาจารย์เพิ่งแจกหนังสือแบบใหม่เอี่ยมเลย
2: ครับ
3: ก็ท่องตอนนั้นท่องได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือแบบว่าเขากำหนดให้ท่องถึงเท่านี้แต่ของผมเองก็ท่องไม่ถึงสักแบบได้บ้างไม่ได้บ้างก็โดนลงโทษบ่อยโดนเขี้ยวเข็นกระตุ้นต้องกระตุ้นหน่อยจนเขาส่งกันไปเกือบหมดแล้วแบบว่ากำหนดรับดวงแก้วแล้วว่ารับวันนี
2: ้
3: ผมก็ยังทงไม่ได้แต่ผมก็ท่องจนทรงได้ก่อนรับดวงแก้ว2วัน
2: นี
1: ่เพราะแรงผลักดันจากที่เพื่อนๆ
2: เราอยู่ในรุ่นเดียวกันที่ทุกคนขยันหมดไงใช่ไหมนะคะ
1: เราก็ได้ดวงแก้วเหมือนกันรับพร้อมกันไหมครับหรือว่าคนละปี
0: อ
1: ๋อพระอาจารย์รับก่อน
3: ผมรับก่อนครับ
0: เข้ามาก่อน
1: พระอาจารย์ก่อน
2: บรรยากาศของการรับ
1: หลวงพ่อรูปไหนฮะ
3: ผมรับจากหลวงพ่อทัตตะ
1: ท่านผู้นะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศที่ไปรับ
3: ของผมนี่ตอนนั้นเป็นเนน้อยตื่นเต้นแบบงานใหญ
2: ่
3: พอเดินกลางห้องแก้วแบบโยมเยอะไปหมดแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อทัตตะก็ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ได้มาด้วยความพยายามของเรารักษาไว
1: ้ครับก็คือเป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
3: ใช่ครับ
1: ก็เรียกว่า

0: บางก่อนบางรูปนี่ต้องตื่นที่หลังตื่นก่อนนอนที่หลังใช่ไหมครับต้องไปแอบตามเสาไฟไปท่องอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับแล้วพระอาจารย์หลังจากที่ได้ดวงแก้วแล้วภารกิจต่างๆของการเป็นสัมมาเนนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องบอกว่าสัมมาเนนพระธรรมกายนี่เรียกได้ว่าฝึกตัวไม่มีเว้นวรร
2: ค
0: ครับ
1: ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็เรียกได้ว่าทุกวันเวลาทุกนาทีเป็นบุญไปหมดตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนก
2: ็
1: มีแต่กิจกรรมบุญแล้วพระธรรมกายเราก็หลวงพ่อเราก็เมตตาให้บุญทุกวันม
2: ี
1: บุญทุกวันมีกิจกรรมทุกวันก็เลยมีเรื่องราวที่จะต้องมีเรื่องที่ต้องให้ทำตลอดนะมีเรื่องทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็มี22เมษาเดี๋ยวก็มีงานบุญวันคุ้มครองโลกมีกฐินมีผ้าป่าม
2: ี
1: เรื่อยๆมาสัมเมวัฒนกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในหมู่กุฏิเนี่ยยิ่งพอเรา

0: เรื่อยๆมาสัมเมธพระกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยจัดงานและอยู่ในหมู่กุฏิเนี่ยยิ่งพอเราเป็นพิเนนโตขึ้นเขาก็จะเรียกว่าคณะกรรมการสัมเมนที่อายุมากขึ้นสักใกล้บวชแล้วก็เตรียมตัวจะบวชก็พระอาจารย์ท่านก็มอบหมายเมตตาให้เป็นคณะกรรมการสัมเนช่วยดูแลน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องการเรียนนะอย่างผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วที่ยังไม่ได้บวชก็เป็นประธานสัมเน
1: ช
0: เป็นประธานสัมเนชก็ดูแลเกี่ยวกับสัมเนชรูปนี้แบ่งบุญการรูปนี้ดูเรื่องการเรียนดูเรื่องการเข้าเรียนของน้อง
2: ๆ
0: รูปนี้ดูเรื่องความสะอาดรูปนี้ดูเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะแบ่งบุญกันในหมู่กุฏิสัมเนชประเด็นธรรมของเราก็จะแบ่งบุญแบ่งหน้าที่ทำให้เราตัวเราก็มีคุณค่าต่อพระศาสนาแม้จะเป็นหน้าที่เล็กน้อยที่ได้ทำ มันก็ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราที่มีอยู่ในการช่วยงานพระศาสนาช่วยงานพระอาจารย
1: ์
0: เป็นผู้ช่วยพระอาจารย์ในการดูแลน้องก็เห็นแล้วเอ้ยนี่พระศาสนาจะดำรงคงต่อไปได้ก็เพราะว่าบุคคลที่มีจิตใจที่จะช่วยงานพระศาสนาช่วยกันรักษาศาสนทายาทช่วยกันดูแลน้องๆเนี่ยยิ่งน้องๆมีความสุขในการบวชตัวเราเองก็ได้บุญด้วยเราก็ได้อายุพระพุทธศาสนาด้วย
2: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวคราวหน้าแต่ช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ว่าปลื้มปิติอะไรในงานบุญที่ได้รับตอนที่เป็นสามเณรจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่เป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่กันนะครับช่วงหน้านะครับเราจะมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับความปลื้มปิติโดยเฉพาะในวันบวชอุทิศชีวิตนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะมีการบวชอุทิศชีวิตของพระของสามเณรนะครับที่เรียกว่าสั่งสมบุญมาจนครบโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับก็จะได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาสำหรับความปลื้มปิตินะครับแล้วก็บรรยากาศในงานบวชนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี
1: ้พักกันสักครู่ค่ะ

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู
0: ๊กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะๆๆๆ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาดุสิตบุญนาคชโยนะครับเปรียญธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมขินทชโยเปรียญธรรม5ประโยคครับ
0: ค่ะนมัสการพระอาจารย์พูดคุยกันต่อนะเจ้าค่ะตลอดชีวิตของการเป็นสามเณรอยากให้พระอาจารย์ได้พูดสักนิดหนึ่งว่าปลื้มปิติบุญบุญไหนเป็นพิเศษคะกราบเรียนถามพระมหาเมฆาก่อนค่ะ
2: บุญที่ปลื้มที่สุดของผมนั่นคือน่าจะเป็นตอนหลังจาก22เมษาของปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเพิ่งสอบซ่อมสอบบาลีเป็นสอบซ่อมเสร็จ
1: ครับ
2: ก็จะหาบุญเติ
0: ม
2: แบบว่าพอบุญสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: มุกติสามเณรก็ได้ไปรับบุญเก็บโต๊ะทั่วลานธรรมเลยครับช่วงนั้นก็ตอนนั้นหิวบุญ
0: ต้องการบุญอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าอธิษฐานให้เองสอบผ่าน
0: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นรับบุญแบบว่าก็เพิ่มเพราะว่าไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อน
1: โ
2: อ้เก็บจัน
1: เป็นโต๊ะเทธรรมนี่ใช่ครับ
0: 22เมษาปีที่แล้วก็
1: ปี68
0: ถวายสังฆทาน 40,000 กว่า
1: 40,000 กัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้เยอะมากเลยนะครับรอบเจดีย์เก็บกันกี่วันนะครับ
2: ก็เป็นอาทิตย์เลยครับ
1: โอ
0: ้
2: ก็เก็บตั้งแต่บ่ายยัน 3 ทุ่ม
0: ซึ่งแน่นอนแดดร้อนมาก
2: ใช่ครับ
0: ถึง 4 ถึง 3 ทุ่ม
2: ครับผม
0: เป็นไงครับ

0: ผิวตอนนั้นผ่องเลยไหมคะ
1: นี่คือเก็บงาน
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนเตรียมงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
2: ตอนเตรียมงานผมยังไม่ได้เตรียมเพราะว่า
1: เตรียมสอบ
2: ครับผม
0: ก็เลย
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: ตื่นมา
1: ทำอธิษฐานเป็นจริงไหมครับ
2: ก็เป็นจริงครับ
1: ก็สอบผ่านโอ้สาธุ
0: สาธุค่ะบุญใหญ่นะคะ
1: พระอาจารย์พระมหาทุสิทธิ์นี่แหละครับปลื้ม
0: ใน
1: อะไรมากที่สุด
0: เป็นสามเณรค่ะ
3: ช่วงเป็นสามเณรที่ปลื้มที่สุดน่าจะเป็นตอนนั้นรอทองยายรอทองยายเมื่อปี59
1: ครับ
3: ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากทำบุญอยากทำบุญก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากเราก็บิณฑบาตเราเป็นนักบินเราเป็นนักบินเราเป็นนักบินตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยใช่ครับเราก็บินเราก็อาศัยเรียกได้ว่าได้มาด้วยปรีแข้งเป็นทานที่บริสุทธิ์แน่นอนได้มาด้วย
1: ปรีแข้ง
3: ด้วยปรีแข้งก็บิณฑบาต
1: คมตลอด
3: บิณฑบาตบิณฑบาตทุกวันทุกวันทุกวันเก็บต้องบอกว่าต่อกันนะครับปี58เนี่ยหล่อหลวงปู่องค์ที่8
1: ครับ
3: และปี59ก็หล่อคุณยาย
1: ครับ
3: ก็ต้องว่า2บุญนี้เชื่อมต่อกัน
1: ครับ
3: ก็นะครับเงินที่ได้มาจากการเป็นนักบินก็บิณฑบาตเก็บมาเรื่อยของหลวงปู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการทำบุญที่เยอะที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นทำน่าจะทำบุญหล่อหลวงปู่ไป 15,000 บาทก็เยอะมากนะครับเด็กนะตอนเยอะมาก15เยอะมากแล้วก็รู้สึกปลื้มมากแล้วพอเป็นเงินที่เรา
0: ก้อนแรก
3: เก็บได้ก้อนแรกบิณฑบาตอย่างเดียวเลยบิณฑบาตออกเทศบิณฑบาตโปรดญาติโยมออกเทศแค่เก็บเงิน15,000แล้วก็ทุกวันมันปลื้มมากนะเราปลื้มมากแล้วพอปีต่อมาปี59ก็หลอกคุณยายอีกเราก็
1: จากประสบการณ์
3: นักบินมาแล้วม
1: ี
3: ประสบการณ์ไปแล้วก็หลอกหลวงปู่ก็ปลื้มมาแล้วแล้วหลอกคุณยายอีกทีนี้จะได้ครบก็เลยก็ยังเป็นนักบินก็ยังทำหน้าที่เรื่อยๆมา
0: ทั้งที่ยังเป็นสามเณรน้อย
3: ใช่ครับนะก็ตั้งใจโปรดญาติโยมตั้งใจออกเทศจนกระทั่งเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 10,000 บาท 10,000 บาทก็หล่อทองใหญ่ตอนนั้นด้วยก็เลยเป็นบุญที่นึกย้อนกลับมาทีไรก็มีความสุขทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ว่าเวลาจะผ่านมา5ปี10ปีพอนึกกลับไปครั้งใดหรือว่ามองเห็นหลวงปู่ทองคำมองเห็นคุณยายทองคำมันก็จะเข้ามาในใจเราภาพนี้ก็จะภาพที่เรา
0: ติดอยู
3: ่ลูกสวนในที่ที่เราหยอดกริ้งๆก็จะติดอยู่ในใจของเราด้วยความเป็นเด็ก
0: นึกถึงบุญออก
1: ด้วยความที่เป็นนักบินแล้วก
3: ็
0: ด้วยปรีแข้ง
1: ได้มาด้วยปรีแข้งถึงว่าด้วยความปลื้มปิติตรงนี
3: ้
1: ตั้งแต่เคยออกในโรงเรียนอนุบาลฝันด้วยนะครับ
3: ก็
1: ตอนช่วงที่ตัดสินใจจะบวชต่อเนี่ย
3: ใช่ครับก่อนจะตัดสินใจบวชต่อก็คิดจะสื่อก่อนที่เราไปเบื้องต้น
0: ที่เจอ
1: ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ไปเล่าในโรงเรียนอนุบาลด้วย
3: ครับก็มีโอกาสได้รายงานหลวงพ่อ
0: คุ
3: ณแม่ใหญ
1: ่ใน
3: เมื่อปี59นะครับตอนนั้นก็คุณแม่ใหญ่ก็ยังทำหน้าที่ปกติก็เราก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านแล้วปรากฏว่าก็พระอาจารย์ก็เมตตาให้เราเนี่ยนำเรื่องเนี่ยเรียนถวายท่านปรากฏว่าน่าจะประมาณสักเดือนมีนาปี59ได้ครับก็มีโอกาสได้เขียนรายงานหลวงพ่อว่าผมสมณีนสิทธิ์บุญนาคเคยมากราบหลวงพ่อครับอะไรอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เคยจำได้แต่ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกบ่อยๆนะลูกหลวงพ่อก็พูดออกมาในโรงเรียนแล้วก็อ่านชื่อสมณเณรดุสิตบุญนาคโอ้แค่ฟังชื่อก็รู้มาจากไหนแล้วท่านก็เราก็รายงานเขียนในเปเปอร์รายงานหลวงพ่อว่าผมเคยอยากศึกครับแต่ว่ามากราบหลวงพ่อพอมากราบหลวงพ่อก็แล้วหลวงพ่อก็หล่อมากครับก็พูดชมท่านในหลวงพ่อหล่อมากครับผมเห็นหลวงพ่อแล้วขนลุกขนแขนสแตนด์อัพเลยครับก็ท่านก็ยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ก็รายงานท่านว่าหลังจากเจอหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็กลับจากวัดพระธรรมกายก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นดวงณตอนนั้นจากที่เจอสิบขวบที่เจอหลวงพ
0: ่
3: อ
0: ผมก็ไม่สึกเลยครับ
3: ก็ไม่สึกเลยก็รายงานหลวงพ่อว่าตอนแรกหลวงพ่อก็ถามผมว่าเห็นดวงไม่เห็นผมภาพไหมแรกๆมาเจอหลวงพ่อแรกๆก็บอกไม่เห็นอะไรครับมืดตื้อมืดมิดครับ แต่พอได้มาเจอบ่อยเข้าก็รายงานท่านผ่านโรงเรียนแล้วตอนนั้นที่เป็นคีย์เวลาก็คือจะสึกแล้วก็กราบหลวงพ่อเสร็จกลับไปก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ฝันเห็นหลวงปู
1: ่
3: ตอนนั้นที่เป็นเรื่องราวให้รายงานหลวงพ่อนะครับก็ฝันเห็นหลวงปู่ว่าเอ้ยหลวงปู่ท่านมายืนชี้หน้าเราเฮ้ยมึงมาบวชทำไมบวชเย็นไม่ทำข้ามวันข้ามคืนมึงจะสึกแล้วเหร
0: อ
3: ก็เป็นความทรงจำก็เอาความฝันจะเล่าหลวงพ่อฟังหลวงพ่อขำหลวงพ่อบอกท่านไม่ด่าน่าจะท่านลำพึงก็เป็นความฝันก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆรายงานหลวงพ่อในช่วงที่บูมเรื่องบวชในร้าน
1: บวชในร้าน
3: ครับ
1: ครับของพระอาจารย์ก็มีความปลื้มปิติว่าไม่ได้เป็นนักบินแต่ว่าก็เก็บจากปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถทำบุญที่อุทัยแสงนะครับ
2: ครับ
0: ยังไง

0: คะ
1: ยังไงครับ
0: บรรยากาศ
2: ช่วงนั้นเป็นงานกฐินอุทัยแสง
0: ค่ะ
2: ก็อยากร่วมบุญให้ถึง10,000ครบกองก็ไปบอกคุณโยมหลวงพ่อโยมแม่บอกก็ได้มา 6,000 กว่าบาทก็ยังไม่ครบตอนนั้นเพื่อนในรุ่นก็รวมแบบว่าปัจจัยยังไม่ถึงก็เลยทำบุญรวมกันจนครบกองแล้วก็ได้พระของขวัญมา1องค์พระอาจารย์ก็หาคนให้ไม่ได้เพราะว่าทำทุกคนท่านก็ถามว่าใครทำเยอะที่สุดท่านก็ถามทีละคนว่าทำเท่าไหร่ท่านผมก็บอกว่าผมทำ 6,000 บาทครับโอ้นี่ก็ผมก็ได้ตอนนั้นก็ปลื้มครับเพราะว่าตัวเองปัจจัยไม่พอใกล้ฐานก็อยากได้แต่ก็ได้ครับผม
0: ก็เลย
1: เป็นความปลื้มปิติก็มีโอกาสได้ทำบุญกฐินกาลทานด้วย
2: ครับ
0: นั่นคือชีวิตช่วงสามเณรที่ปลื้มบุญนี้มากที่สุด
1: ที่มาถึงบรรยากาศตอนที่ได้ศึกษามาจนกระทั่งจะได้ครบบวชมีการมีเกณฑ์ยังไงครับหรือว่ามีการตัดสินใจยังไงถึงจะได้บวช
0: อุทิศชีวิตอ
1: ายุครบหรือว่ายังไงครับสำหรับในการบวชอุทิศชีวิตซึ่งต้องเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากๆที่หลายๆคนก็มีความปรารถนาที่จะมาในโครงการหรือพิธีกรรมนี้ครับ
0: ค่ะพระมหาดุสิตค่ะ
3: ก็มูลกุฏิสำเร็จเป็นธรรมก็จะมีการรับน้องเนนมาเนาะตั้งแต่12ปีจนป.6ก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอายุ20ถึง27ปีก็พระอาจารย์พระเลี้ยงก็จะมีการประชุมการคัดเลือกว่าจะผู้ที่บวชที่นี่ต้องมีคุณสมบัติพร้อมหนึ่งต้องผ่านประโยคประเรียนธรรม3ประโยคต
0: ้
3: องผ่านประโยค3ต้องมีความประพฤติที่ดีต้องมีกิจวัตรกิจกรรมเรียบร้อยพร้อมที่จะอุปสมบทก็จะมีพระอาจารย์พระเลี้ยงคอยคัดกรองอีกทีหนึ่งนะเมื่อผ่านเข้าเกณฑ์นั้นแล้วที่พระอาจารย์พระเลี้ยงทุกรูปในหมู่กุฏิเนี่ยลงเห็นฉันทามติแล้วว่าโอเครูปนี้ทั้งหมดนี้นะจะให้บวชที่ชีวิตพอตัดสินพระอาจารย์ท่านตัดสินใจแล้วก็จะมีการให้เข้าปฏิบัติธรร
1: ม
3: ที่อาสมพุทธบุตรแก้วนะครับก็ปกติก็จะปฏิบัติธรรม1เดือน2เดือนก่อนที่จะอุปสมบทเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นครับก็ตั้งแต่เดือนเมษาก็ปฏิบัติธรรมยาวเลยนะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระมหาพรชัยประโยค9ที่ท่านเป็นพระอาจารย์กองภาวนาก็คุมนั่งสมาธิคอยเคี่ยวเข็นให้พวกเรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก่อนที่จะอุปสมบทชีวิตเพื่อกันกายกันวาจาให้ใสสะอาดจะได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม่กับญาติโยมที่เขามอบเมนประเคนถวายที่เขายกมือสาธุกับเราเมื่อเขามีจิตใจที่จะทำบุญกับเราเขาจะได้บุญนั้นจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะว่าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมก่อนบวชในช่วงเดือน2เดือนก่อนบวชครับ
1: 3เดือนเต็มเลยใช่มั้ยครับที
3: ่ก็ถ้าร
1: วมนั่งสมาธิ
3: รวมเดือนเมษาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา3เดือน
1: โอ้
3: ก่อนบวช2เดือนแล้วก็หลังบวช1เดือน
1: โอ้ครับก็เรียกว่าเต็มที่เลย
3: ครับ
1: สำหรับบวชที่หลวงพ่อมักจะพูดเป็นประจำเลยว่าต้องบวช2ชั้น
3: บวช2ชั้นบวชให้ทุกกายมีอีกกายจะบวชให้หมด
1: สาธุ
3: ว่าทบทวนว่าหลวงพ่อนะครับ
1: ครับพระอาจารย์มาคิเมคาครับเป็นไงฮะบรรยากาศของการเตรียมบวชของตัวเองตอนนั้นปลื้มปิติยังไงในการที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำตัวยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงนั้นก่อนที่จะได้เข้าพิธี
2: ช่วงนั้นก็ปลื้มมากที่ได้บวชแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังเป็นสมณีประจำยังไม่เป็นสมณีที่จะใกล้บวชก็ไปร่วมงานบวชของรุ่นพี่
1: ๆครับ
2: ก็เห็นรุ่นพี่ออกมาจากบวชโอ้เป็นพระกันแบบสง่าก็คิดว่าสักวันหนึ่งเราจะออกมาจากตรงนั้นบ้างก็เลยตั้งผังให้ตัวเองทำตัวแบบว่าให้ผ่านกฎเกณฑ์ทั้งวันบวชก็จนได้มีชื่อตัวเองผ่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมกันจนครบจนถึงเวลาบวชก็ได้บวชก็ปลื้มมากครับที่ได้บวช
0: ค่ะอยากจะถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจแล้วอะค่ะว่าจะบวชอุทิศชีวิตแน่นอนว่าต้องบอกโยมพ่อโยมแม่พอเราบอกท่านบอกท่านยังไงคะและท่านพูดกับเราอย่างไรบ้างเจ้าคะกระหม่ามีคาก่อนค่ะ
2: ช่วงนั้นก็โทรไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชน
0: ะ
2: บวชตลอดชีวิตไม่สึกแล้วนะ
0: ท่านว่ายังไง
2: โยมแม่ก็โอ้ดีใจสาธุด้วยแต่ตอนนั้นก็โทรไปบอกโยมพ่อด้วยโยมพ่อก็พอคุณพ่อโยบอกแบบกันแบบเดียวกัน
1: ครับ
2: แต่โยมพ่อก็บอกว่าจะอยู่ไปหรือเ
1: นี่ยแล้วจะเป็นสมณีมาหลายปีแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าพอเป็นพระมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่เหมือนเอกแล้ว

0: เนี่ยท่านก็เนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยหาที่ทำงานให้เลยถ้าบอกออกตอนนี้ยังทันนะบอกโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยบวชตลอดชีวิตไม่คิดจะหางานทำด้วย
1: โอ้ยึดมั่นนะคะ
0: ครับผม
1: ตั้งใจยืนยันคำเดิมว่าจะบวชอุทิศชีวิตให้โยมพ่อโยมแม่ได้ทราบ
2: บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย
0: ์ช่วงนั้นก
2: ็วันที่บวชเข้าพิธีบวช
0: ช่วงนั่งตอนนั้นเข้าไปในบวชแล้วนั่งรอตอนนั้นนั่งอยู่กับหลวงพี่ดุสิตนี่แหละนั่งรอบวชก็เห็นเพื่อนๆกำลังนั่งสวดกันเลยก็คิดจะถึงเราจะเป็นพระแล้วเหรอเนี่ยเป็นเนรมาหลายปีแล้วจะทำตัวเป็นเด็กได้อยู
1: ่
0: พระแล้วนี่เราเป็นผู้ใหญ่เต็มๆแล้วนะก็ปืนมาพอคู่ข้างหน้าสวดเสร็จโอ้พระบูชาบอกว่าให้ลูกไปนั่งก็ตื่นเต้นแต่ว่าเป็นพระแล้วทำใจสบายๆใช่ไหมนั้น
2: ครับ
0: ก็พอพระสวดเสร็จพอเสร็จไปทีปุ๊บก็โหเป็นพระแล้วเนี่ย
2: เยอะโยมพ่อโยมแม่มาร่วมงานปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มมากเพราะว่าโยมก็อยากให้บวชโยมแม่อยากให้บวชมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลำบากข้างนอก
2: ครับ
0: อยู่ข้างในแบบปลอดภัยโยมแม่ก็ไม่เป็นห่วงเรื่องอะไรก็ปลื้มมากที่ทำให้โยมแม่ไม่ต้องกังวล
2: ฉายาเมคินทชโยนี่แปลว่าอะไรครับ
0: แปลว่าผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่ลอยบนอากาศผ่านทุกอย่างที่ไม่มีอะไรขวางได
2: ้เมคินคือเมฆไหม
0: ครับ
2: เมคินคือแปลว่าเมฆไหม
0: เมคินก็คือเมฆ
2: เมฆ
0: เมฆที่แปลว่าเมฆบวกอินท
1: ะ
0: ที่แปลว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ตรงทชโยดวงวันผู้มีชนะอันยิ่งใหญ่ดังเมฆที่บนก็เมฆลอยผ่านทุกอย่างไม่มีอะไรขวางได
1: ้ค่ะ
2: ครับ
1: สาธ
2: ุปุณณคชโยแปลว่าอะไรครับ
3: ปุณณคชโยทุกคนก็จะถามว่าแปลว่าอะไรเพราะว่าเจอนามสกุลก็บุญนาคใช่ไหมครับ
2: บุญนาค
3: ทีนี้ก็เลยตั้งว่าจำไม่ง่ายปุณณคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันงดงามประดุจดอกบุญนาคก็เลยเป็นนามสกุลด้วยแล้วก็มาเป็นฉายาด้วยใครๆก็จำได
2: ้ตอนแรกนึกว่าแบบเกี่ยวกับพญานาคเลยเกี่ยวใช่ไหมนึกองค์หนึ่งเป็นเมฆาองค์หนึ่งเป็นพญานาคเลย
3: แล้วก็มีพระอาจารย์ท่านช่วยแปลให้ว่าบุญนาคชโยแปลว่าผู้มีชัยชนะอันประเสริฐประดุจบัณฑิตในการก่
1: อ
3: นนาคก็แปลว่าประเสริฐ
2: ครับ
3: ครับก็ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐดุจบัณฑิตในการก่อนถ้าเอาความหมายอีกอันนึงก็ได้ถ้าจะแปลแบบนามสกุลก็ได
1: ้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ขยายความคำว่าบวชอุทิศชีวิตสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะเผื่อชายแมนๆฟังอยู่นะคะอยากจะมีไอดอลเป็นเหมือนพระอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยค่ะว่าการบวชอุทิศชีวิตเนี่ยคืออะไรสำคัญขนาดไหนและยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของลูกผู้ชายหรือว่าพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
3: ก็การบวชอุทิศชีวิตนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นการประกาศแล้วนะหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อหลายสิบปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าการบวชในชีวิตเป็นการประกาศศึกน
1: ะ
3: เป็นการต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะเอาชนะตราบกระทั่งวันที่เราหมดลมหายใจก็คือวันที่เราตายในผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นการบวชในชีวิตเป็นการประกาศต่อสู้กับพยามารคือต่อสู้กับกิเลสในใจตนเองที่เราจะชนะพอหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดชนะชาตินี้ทุกชาติไปก็ชนะเพราะว่าเราชโยเราเอาฉายาท่อนท้ายของหลวงพ่อเป็นเหมือนเงาที่ประดิษฐ์เป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติแม้กระทั่งปัจจุบันในชาตินี้ก็ยังมีคำว่าชโยซึ่งเป็นฉายาท่อนท้ายหลวงพ่อแปลว่าเราลูกหลวงพ่อเราก็จะชนะตลอดไปชนะตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบวชที่ชีวิตเป็นการอุทิศชีวิตที่เป็นกะเจาะแปลว่าเป็นการตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาชีวิตทั้งชีวิตนี้ทุ่มเทถวายพระศาสนาถวายวิชาธรรมกายถวายมหาปูชนียาถวายหลวงพ่อเพื่อที่จะได้เอาชีวิตที่มีคุณค่าของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อกับพระศาสนาต่อกับครูบาอาจารย์ต่อกับญาติโยมที่มาทำบุญทำนุบำรุงพุทธศาสนาเมื่อเขาเห็นแล้วว่าเราตัดสินใจที่จะบวชในชีวิตแล้วเขาก็จะได้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็อยากจะอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชในชีวิตนี้ของวัดพระธรรมกายนี้มีมา34รุ่นแหละของผมเป็นรุ่นที่34
2: ครับทีนี้บรรยากาศในวันนั้นพระอาจารย์ประทับใจปลื้มปิติยังไงบ้างครับโยมพ่อโยมแม่โยมอาจารย์มาไหมที่เป็นกัลยาณมิตร
3: อ๋อโยมพ่อโยมแม่ก็มาโยมอาจารย์ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรคนแรก

0: ของชีวิตก็มา
1: ครับ
0: ท่านก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าก็มีคนถ่ายคลิปวิดีโอยมอาจารย
2: ์
0: นั่งถ่ายรูปมาว่าท่านนั่งน้ำตาไหล
1: โอ้
2: เห็นผลผลิต
0: เห็นผลผลิตที่ท่าน
2: ตั้งแต่ยังเยาว์วัย
0: หรือชวนบวชมาตั้งแต่ยังเด็ก
1: ครับ
0: พ่อกับแม่ก็นั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยก็ผม2คนเนี่ยเป็นคู่สุดท้าย
1: ค่ะ
0: เป็นคู่สุดท้ายที่จะต้อง
1: อายุน้อยใช่มั้ยครับ
0: อายุจริงๆอายุก็ห่างกันเป็นเดือนนะครับห่างกันเป็นเดือนเป็นเดือนแต่ว่าเป็นน้อยสุดใน
1: น้อยสุดในใ
0: น8รูป
1: ใน8รูป
0: ก็เป็นคู่สุดท้ายก็พอเห็นเพื่อนที่กำลังสวดพอพระสงฆ์เนี่ยสวดยติแล้วสวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่านี่คือพระภิกษุในพระศาสนานะ
1: ครับ
0: พอเพื่อนลุกไปปุ๊บพอถึงตาเราก็อย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าตื่นเต้น
2: ครับ
0: นะเพราะว่าคิดในใจเฮ้ยเราจะเป็นพระแล้วจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเนรมา10ปี
1: ครับ
0: เราไม่คุ้นเลย ก็เลยพอขึ้นบนอาสงพอถึงพอพระอุปัชฌาย์พระคู่สวดยติแล้วว่าประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาพอจบคำนั้นปุ๊บโอ้โหมันตัวเบามันสบายมันมีความสุขมันโล่งอ่ะมันเหมือนว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาสำเร็จแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือทำยังไงก็ได้ให้คำว่าอุทิศชีวิตเป็นเรื่องจริงก็ต้องเป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นไปที่จะต้องเราต้องประคับประคองกายวาจาใจของเราให้ไปถึงจุดนั้น
1: ครับ
0: ก็ปลื้มปิติโยมแม่โยมพ่อก็ปลื้มปิติ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องพระบาลีบ้างนะครับพระอาจารย์เองแม้กระทั่งพระอาจารย์มีคำบอกว่าไม่อยากเรียนแล้วตั้งแต่ตอนป.6เนี่ยนะฮะเข้ามาก็ยังต้องรับเรียนเรียกว่าเรียนเป็นอาชีพหลัก
2: และเก
1: ่งขึ้นด้วยทั้ง2รูปก็ผ่านประโยค3ประโยค6ใช่ไหมฮะพระอาจารย์ดุสิตผ่านประโยค6พระอาจารย์มีคาเพิ่งจบ5ปีหน้าสอบ6ก็คงจะต้องผ่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2รูปจะได้รับพัดประโยค3แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใน
1: ว
2: ัน
1: ที่ได้ไปรับพัดแล้วก็ได้เป็นสามเณรตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ได้บวชแล้วเพราะได้เป็นมหาแล้วนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศของการไปรับพัดตอนนั้น
3: ต้องเท้าความว่าตอนที่ยังไม่ผ่าน
2: ช
3: ่วงนั้น ได้ไปร่วมงานมุทิตาของรุ่นพี่ที่ผ่านไปแล้วก็ได้ถือเป็นริ้วขบวนถือพัดที่เขาเรียกงานกล่าวสุนทรพจน
2: ์
3: ก็ได้ถือพัดประโยค3ก็ถ้าวันหนึ่งเราถ้าเป็นของเราเนี่ยจะเท่นั่นแหละ
2: นี่เพราะว่าเราร่วมงานบรรยากาศถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: ก็จนผ่านมาจนสอบผ่านแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ได้พอถึงวันรับพัด
2: ก็นี่แหละวันของเรา
3: วันถึงวันที่เราเคยคิดว่ามันจะต้องเป็นของเราแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ไปร่วมก็ไปนั่งรถไปช่วงเช้าเป็นงานส่งตัวขึ้นรถ
2: ครับ
3: ก็ได้เดินแบบองอาจ
1: มี
3: คนผมแดงมีรุ่นน้องพนมมือยืนเรียงกันก็รู้สึก
2: ตัวใหญ่เลย
3: รู้สึก
2: ค่ะ
1: คุ้มกันแล้วกี่ขวบฮะ
3: ช่วงนั้น17ครับ
1: 17แล้ว
3: ก็ได้ไปรับพัดที่วัดพนัญเชิง
1: อ
3: ยุธยา
2: ครับ
3: ก็นั่งได้รับช่วงบ่ายก็เขาให้นั่งรอครับ
2: ค่ะ
3: พอพระประธานส่งมาก็ตั้งแถว
2: ค่ะ
3: แล้วพอเราเห็นก็พอยืนเรียงแถวยาวๆแล้วก็รีนรอแล้วก็มองคนที่รับพัดไปแล้วเรื่อยๆก
2: ็
3: ตื่นเต้นโอ้เราจะได้มีพัดของตัวเองแล้ว
2: ค่ะ
3: ตื่นเต้นเรื่อยๆจนข้างหน้าเขารับเสร็จพอเราเดินไปแบบจะตื่นเต้นเกินหรือเปล่ากลัวแบบว่าทําตัวไม่ถูก
2: ครับ
3: พอรับเสร็จปุ๊บก็เดินลงมาครับมองดูโหเรามีของเราแล้วเนี่ยครับ
2: ค่ะ
3: ปื้มมาที่ทำให้เอง
1: ยมพ่อยมแม่ไปไหมครับ
3: ช่วงนั้นยมไม่ได้ไปครับ
1: ก็มีสาธมิกต่างๆไปรับกี่รูปนะครับตอนนั้นสัมมณี
3: ช่วงนั้นก็
1: เป็นร้อยไหมฮะ
3: ยังครับ
1: ไม่ถึง
3: มันรับพร้อมกับปีหนึ่งสองแล้วก็ปีสามพร้อมกันครับก็ประมาณ60รูปได
1: ้รูปครับ
2: ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้น
3: ใช่คร
2: ับไม่ธรรมดาค่ะว่าจะ
1: ของพระเจ้าดุสิตน
2: ี
1: ่รับกี่รูปครับตอนนั้นแต่ไม่รับที่วัดพนัญเชิงใช่ไหมครับ
0: ก
1: ็ไปรับวัดไร่ขิง
0: มีสองรอบก็คือประโยคสามก็
1: ประโยคสาม
0: ของประโยคของประโยคสามนี่รับที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
1: ค่ะ
0: ปีนั้นน่าจะหลาย30หรือ40กว่ารูปจำตัวเลขไม่ได้เท่าไหร
2: ่
0: แต่รู้ว่าตอนนั้นก็เยอะมากณปีนั้นก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะสอบได้เพราะก็ต้องพยายามมากต้องอ่านหนังสือเยอะ พอได้ประโยค3มา

0: พอเรายิ่งสอบผ่านเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการเรียนบาลีพอมีกำลังใจเรียนบาลีมันก็เป็นแรงให้เราได้เรียนประโยค4ประโยค5จนถึง
1: 6.
0: ช่วงประโยค6เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงท้าทายความสามารถจำได้ว่าแปลบาลีจะร้องไห
1: ้โอ้ทำไมครับ
0: น้ำตาไหลมันเครียดมากเพราะมันยากมันยากมากแปลไปร้องไห้ไปคิดในใจจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะแต่น้ำตาที่มันหยดใส่กระดาษในวันนั้นมันเป็นน้ำตาแห่งตอนนั้นเป็นน้ำตาที่มันเครียดอ่านไม่ออกอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราต่อสู้กับใช้วิริยะบารมีขันติบารมีพยายามอ่านพยายามแปลจนสำเร็จแล้ววันที่ได้เข้าไปรับพัดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไอ้จังหวะที่รับเนี่ยมันก็ในใจเนี่ยเราก็เอ้ยความสำเร็จที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอย่างว่าปี6เนี่ยสำเร็จแล้วมันก็ภาพแห่งความพยายามที่เราม
2: ุ่ง
0: ม
2: าน
0: ะ
2: บาก
0: บั่นน้ำตาไหลห้องไปเครียดไปแต่ว่าเราความพยายามที่เราทำไปมันไม่สูญหายมันไม่สูญค่
2: า
0: แต่ว่ามันก็จะเป็นความสำเร็จที่หอมหวานในวันที่เราได้ถือพัดก็ยังมีเป้าหมายต่อไปเพราะว่า
1: ประโยค9
0: ยังไม่จบแค่นี้ก็ต้องพยายามต่อไปครับ
1: โยมพ่อโยมแม่ครับปื้มยังไงบ้างครับเห็นว่าไปร่วมงานด้วย
0: โอ้โยมพ่อโยมแม่ร้องไห้นะร้องไห้น้ำตา
1: โยมอาจารย์ไปด้วยไหมฮะ
0: โยมอาจารย์ไม่ได้ไปโยมอาจารย์ไม่ได้ไปแต่โยมพ่อโยมแม่เนี่ยไป
1: ร้องไห้เลยนะ
0: ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งรับเสร็จก็ค่ำก็ยังมีรอยยิ้มยังมีความสุขยังพอเห็นลูกเดินออกมาจากวังได้ถือพัดได้ถ่ายรูปด้วยกันเออมันเป็นรอยยิ้มที่ปิติเมื่อลูกได้สำเร็จเราเองก็มีความสุขที่เราทำให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่เองก็มีความสุขที่เห็นเราสำเร็จ
1: สาธุโหอย่างนี้ตอนประโยค9นี้จะต้องเรียกว่าทวีคูณ
0: ขอให้มีวันนั้นครับ
1: ขอมีวันนั้น
2: แล้วมาออกรายการพูดแบบชีวิต
1: แล้ววันที่มุทิตาของวัดพระธรรมกายจัดขึ้นทั้งสองรูปเป็นยังไงบ้างครับที่เดินแนวกลางมีสาธุชนสาธุการเงี้ยฮะแล้วปลื้มปิติในวันมุทิตา
0: อ๋อก็เป็นอย่างที่หลวงพี่เมฆาบอกว่าเป็นความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งนะเราก็นั่งพนมมือสาธุต้อนรับเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแต่พอวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จความพยายามเห็นผลวิริยะบารมีเห็นผลจนกระทั่งเราสามารถผ่านจุดเหล่านั้นมาได้แล้วก็สำเร็จเนี่ยพอเราได้เดินเนี่ยเออเราก็มีความสุขพอเรามีความสุขเราก็มีแรงบันดาลใจว่าในปีต่อๆไปน้องๆที่ตามมาภายในภายหลังจะต้องได้แบบเราจะต้องมีความสุขแบบเราก็คือเพราะพระบาลีนี้เป็นหัวใจของพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็เราก็มีกำลังใจในการเรียนบาลีพอเรามีกำลังใจมากขึ้นเราก็จะอยากให้น้องๆที่ผ่านเข้ามาในภายหลังที่ตามเข้ามาในภายหลังนี้มีกำลังใจในการศึกษาพระบาลีเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพระเนรก็เริ่มต้นด้วยภาษาบาลีเหมือนกัน
1: ถูกแต่จะมีอะไรถามอาจารย์ไหมครับ
2: อยากให้พระอาจารย์เมฆาเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะสุขแบบพระค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอยากจะได้เชิญชวนชายแมนได้มามีความสุขเหมือนพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะ
3: สุขแบบพระก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรว่าถ้าเราทำงานข้างนอกเราก็ต้องเครียดกับงานตอนเย็นมันก็เครียดต้องคิดว่าพรุ่งนี้ทำอะไรหาเงินยังไงพอไปพระเนี่ยความสุขอยู่ข้างในไม่ต้องทำอะไรนอกจากทำใจหยุดนิ่งเฉย
2: ๆ
1: สาธุ
3: ครับ
1: ผมให้อาจารย์ดูสิทธิ์เสริมสักนิดนึงครับสุขแบบพระ
0: สุขแบบพระสุขแบบพระก็อย่างที่โอวาทคุณครูไม่ใหญ่เป็นพระนอกพระในนะบวชได้สองชั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเขาว่าบวชสองชั้นเป็นยังไงพระนอกพระในเป็นยังไงคือข้างนอกเนี่ยเราก็บวชจากพระอุปัชฌาย
1: ์
0: แต่ว่าบวชจากพระอุปัชฌาย์เนี่ยวัดไหนก็บวชได
1: ้
0: แต่การที่เราได้สุขจากภายในนะอย่างที่พี่เนนทุกรูปที่พระมหาสรุปเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในอาสมพอได้เข้าไปนั่งจริงๆได้นั่งในอาสมพระพุทธเจ้าจริงๆได้นั่งจริงๆได้ปฏิบัติจริงๆปรากฏว่าความสุขจากข้างในเนี่ยมันเป็นความผ่องแผ้วที่มาจากข้างในบางทีเราไปหาความสุขจากการคิดแต่เรื่องบางเรื่องบางอย่างเนี่ยความสุขที่มาจากข้างในเนี่ยมันไม่ต้องคิดมันแค่หยุดคิดแล้วนั่งนิ่งอย่างเดียวพอยิ่งนิ่งมันก็จะยิ่งสงบพอสงบมันก็จะเจอสุขยิ่งเจอสุขก็ยิ่งบริสุทธิ
2: ์
0: เพราะฉะนั้นความเป็นพระที่มาจากข้างในเนี่ยจะทำให้ญาติโยมที่ทำบุญกับเราเนี่ยได้บุญหลายๆชั้นเรามีหลวงพ่อบอกมีกี่กายจะบวชให้หมดมีบวชกี่ชั้นก็เอาได้ทุกชั้นอย่างน้อยให้ได้2ชั้นก็คือให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวให้เห็นองค์พระให้เห็นดวงแก้วอย่างน้อยก็ให้มีความนิ่งเบาสบายทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความนิ่งเบาสบายอย่างนี้จะได้ชื่อว่าสุขจากความเป็นพระคือพระข้างในความสุขจากข้างในจากแกนกลางลำตัวแล้วเนี่ยจากศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็สามารถนำความสุขเนี้ยเผยแผ่สันติภาพให้ญาติโยมให้กับสาธุชนได้เมื่อเขาสัมผัสได้เขาก็จะรู้ว่าพระรัตนตรัยมีจริงๆไม่อยู่ที่ไหนแต่อยู่ภายในตัวของเราครับ
1: สาธุ
2: เรียกได้ว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปได้ออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามทีเดียวค่ะ
1: แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่พระอาจารย์ได้มาแบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งข้อคิดแล้วก็จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาในมหากุศลที่พระอาจารย์นะครับได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัยนะครับจนกระทั่งได้บวชอุทิศชีวิตในปีพุทธศักราช2569นี้นะครับทางรายการต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพระมหาดุสิตปุณณนาคชโยนะครับปริยธรรม7ประโยคและพระมหาเมฆาเมฆินทชโยปริยธรรม5ประโยคกราบขอบคุณอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุวัฒน์ดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์ทั้งสองรูปรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

รรมชาติของแต่ละอย่างจะมีความพอดีอยู่ในตัวแต่หากวางสิ่งนั้นไว้ถูกที่วางไว้ถูกส่วนก็จะดีทั้งนั้นอย่างมือของเราน่ะปกติจะต้องวางไว้ข้างๆตัวแต่วางไว้ผิดที่ยกสูงๆค้างไว้อย่างนั้นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็เมื่อยใจของเราก็เช่นกันถ้าวางไว้ผิดที่ไปวางไว้กับคนสัตว์สิ่งของหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนบุตรธิดาภรรยาสามีเดี๋ยวก็ร้อนลุ่มใจแต่ถ้าวางไว้ถูกที่ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของใจคือศูนย์กลางกาย

เพื่อสร้างบารมีอย่างแท้จริงนะจ๊ะมีพระพุทธวจนะที่ตรัสไว้ในอุปัชฌายสูตรว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายทั้งทางตาหูจมูกลิ้นทางกายและทางใจจากเป็นผู้รู้ประมาณในการฉันปรารภความเพียรมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เสมอเพื่อเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายและจากเจริญโพธิปักขิยธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนพุทธพจน์บทนี้ปรารภเหตุที่ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความกำหนัดยินดีในกามเข้าครอบงำจิตใจไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แต่ท่านก็ไม่เก็บงำเอาไว้แต่เปิดเผยความในใจให้พระอุปัชฌาย์ทราบพระอุปัชฌาย์ไม่รู้จะช่วยอย่างไรจึงพาลูกศิษย์มาเข้าเฝ้าคือขอคำแนะนำจากพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องที่พระองค์ทรงแนะนำภิกษุให้รู้จักคุ้มครองอินทรีย์ทั้ง6และได้อธิบายเรื่องการรู้จักประมาณในการขบฉันว่ามีส่วนที่จะวิฆาตกิเลสซึ่งหลบซ่อนอยู่ภายในใจได้อย่างไรบ้างการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะนั่งสมาธิก้าวหน้าบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้นั้นต้องรู้จักหลักวิชาและมีกุศโลบายในการที่จะไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั้นตั้งแต่การประกอบเหตุภายนอกไม่พอกพูนกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นคือรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักประมาณในการขบฉันกายก็จะได้ฟ้องเบาไม่อึดอัดเหมาะสมต่อการเจริญภาวนาซึ่งเราก็ได้รับฟังกันมาแล้วสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดถึงเรื่องการเจริญโพธิปักขิยธรรมหมายถึงหมวดธรรมที่คอยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมาภิสมัยสมดังความปรารถนากันนะจ๊ะโพธิปักขิยธรรมนี้เป็นหัวข้อธรรมหมวดใหญ่ซึ่งรวมเอาหมวดธรรมย่อยหลายๆหมวดมารวมกันได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7และอริยมรรคมีองค์8รวมแล้วเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เจริญโพธิปักขิยธรรมตลอดทั้งคืนและวันจึงหมายเอาการเจริญหมวดธรรมเหล่านี้นั่นเองสติปัฏฐานคือการใช้สติตามพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเริ่มตั้งแต่กายเยกายานุปัสสีคือใช้สติตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆในกายมนุษย์หยาบของเรานั้นยังมีกายละเอียดซ้อนกันเข้าไปเป็นชั้นๆอยู่ถึง18กายเป็นแผนผังของชีวิตทุกคนในโลกการพิจารณาเวทนาในเวทนาท่านใช้คำว่าเวทนาสุเวทนานุปัสสีคือพิจารณาเห็นเลยว่าในแต่ละกายนั้นมีระดับการเสวยความสุขหรือทุกข์ที่แตกต่างกันกายไหนบริสุทธิ์มากละเอียดมากก็เสวยสุขมากมีทุกข์น้อยแต่ไปถึงกายธรรมอรหัตก็เสวยสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยต่อมาพิจารณาจิตในจิตเป็นอย่างไรในพระบาลีท่านกล่าวเอาไว้ว่าจิตแต่จิต

ูปสีคือตามเห็นจิตในจิตจิตของกายแต่ละกายก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันจิตที่หยาบก็มีกิเลสเอิบอาบซึมซาบปนเป็นอยู่มากจิตของกายที่บริสุทธิ์มากๆก็ไม่มีกิเลสอาสวะมาห่อหุ้มได้เลยเมื่อเห็นจึงรู้เมื่อรู้ก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายต่างๆเหล่านั้นแล้วเข้าไปสู่กายที่ละเอียดบริสุทธิ์ยิ่งๆเห็นไปตามเห็นเงินเข้าไปเป็นยันชั้นจนถึงกายธรรมอรหัตละเอียดเป็นจิตที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทีนี้ตามเห็นธรรมในธรรมท่านกล่าวว่าธรรมเมสุธรรมานุปัสสีคือเห็นตั้งแต่ดวงธรรมที่ฐานเป็นกายมนุษย์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ถ้าเป็นกายทิพย์ก็เห็นดวงธรรมที่ฐานเป็นกายทิพย์เห็นกันเข้าไปเป็นยันชั้นอย่างนี้จนกระทั่งเห็นดวงธรรมที่ทรงรักษากายธรรมเอาไว้และเข้าไปถึงดวงธรรมที่ฐานเป็นธรรมกายอรหัตใหญ่โตทีเดียวมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมที่หลวงพ่อพูดโดยย่อนะจ๊ะสัมปทานหมายถึงเพียรป้องกันระวังไม่ให้บาปอกุศลใหม่เกิดขึ้นเพียรกำจัดให้บาปหมดสิ้นไปอดีตที่เคยผิดพลาดก็ลืมให้หมดแล้วมันสั่งสมบุญกุศลใหม่และก็มันตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทำมาแล้วอยู่เสมออิทธิบาทคือสูตรแห่งความสำเร็จแต่แก่ฉันทะมีใจรักในการปฏิบัติธรรมวิริยะภาคเพียรนำจิตให้หยุดนิ่งจิตตาเอาใจจดจ่อไม่ทอดทุละและวิมังสาใช้ปัญญาปรับปรุงแก้ไขให้จิตเจริญขึ้นอินทรีย์5ตรงกับพละ5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำ5อย่างจัดอยู่ในชุดเดียวกันเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันไปตามหน้าที่คือเรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการกำจัดความไม่ศรัทธาด้วยศรัทธากำจัดความเกียจคร้านด้วยวิริยะกำจัดความประมาทด้วยการมีสติกำจัดความคิดฟุ้งซ่านด้วยการมีสมาธิและกำจัดความหลงงมงายด้วยปัญญาส่วนที่เรียกว่าพละรับเป็นกำลังสนับสนุนทำให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงในการกำจัดความไม่ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงงมงายหมวดธรรมต่อมาก็คือสัมโพชฌงค์เป็นสามัคคีธรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้บรรลุธรรมโดยสติจะส่งเสริมธรรมอื่นทั้งหมดเพราะสติสิสมบูรณ์จะเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเกิดความหดหู่ใจให้เจริญธรรมวิจยะเมื่อเจริญธรรมโดยอาศัยวิริยะปีติก็จะเกิดขึ้นพอปีติสงบปัจจัตถิความสงบระงับก็เกิดขึ้นความสงบจะทำให้ใจเป็นสมาธิและก็หยุดนิ่งเป็นอุเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาเป็นกลางนี่แหละจึงจะทำให้เข้ากลางได้ง่ายจิตจะดำเนินกระสู่หนทางแห่งอริยมรรคอริยมรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกระจัดสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงให้หลุดร่อนจากใจไปตามลำดับตั้งแต่มีความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบมีการงานชอบมีอาชีพชอบมีความเพียรชอบมีสติชอบแล้วก็มีสมาธิชอบซึ่งรายละเอียดลูกๆก็คงพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วทั้งหมดนี้

ี่คือโพธิปักขิยธรรม37ประการโดยย่อที่พวกเราควรศึกษากันเอาไว้นะจ๊ะเมื่อภิกษุพุทธบุตรผู้มีบุญได้ฟังพุทธโอวาทแล้วก็เกิดกำลังใจที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งต่อไปจึงได้ทูลลาพระผู้มีภาคเจ้าแล้วหลีกเร้นออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทท่านได้ตั้งใจจะเดินโพธิปักขิยธรรมปรารภความเพียรอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงดวงธรรมกายในกายกายธรรมในกายธรรมจนเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตัวอย่างของผู้รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเรียนรู้ศาสตร์พิฆาตกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษนะจ๊ะเราจะเห็นว่าตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเฉลยศึกถูกขังอยู่ในคุกคือภพสามถ้าเป็นเฉลยผู้ไม่รู้ก็จะถึกคือกิเลสบีบบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในอบายภูมิไปเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเป็นเวลายาวนานเมื่อไรมีผู้รู้มาสอนก็จะสามารถทลายคุกคือภพสามไปสู่นิพพานได้บัดนี้พวกเราทุกคนถือได้ว่าเป็นเฉลยผู้รู้แล้วมีหลักวิชาที่พอจะเอาตัวรอดได้บ้างก็จะได้ประมาทหรือชะล่าใจให้มันเจริญโพธิปักขิยธรรมและทำใจหยุดใจนิ่งให้ได้ทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอให้ความสะอาดบริสุทธิ์และความสว่างภายในไปทำลายข้าศึกอวิชชาอิฆากิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเพื่อเข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้กล่าวถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆ

หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: คิดชะชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณครั้งหนึ่งที่แผ่นดินชมพูทวีปสงบเย็นด้วยพระพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวจนะอันเป็นคติธรรมนำการดำเนินชีวิตข้อกตัญญูรู้คุณเป็นเกราะแก้วปกป้องอันตรายได้เป็นอีกหลักธรรมข้อหนึ่งที่มหาชนสาธุการกันทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาณพระมหาวิหารเชตวันในอัตถกถาชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาแร้งซึ่งมีเหตุการณ์ตรัสชาดกนี้เพราะภิกษุใหม่รูปหนึ่งภิกษุรูปนี้อุปสมบทได้ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่ตัดทางโลกยังวนเวียนสู่บ้านเรือนทุกวันมิว่างเว้น
1: วันนี้มีชาวบ้านมาตักบาตรเยอะเหมือนกันแวะไปที่บ้านก่อนดีกว่า
2: ภิกษุใหม่รูปนั้นกลับไปบ้านอีกแล้วล่ะสิตั้งแต่บวชมาก็เห็นกลับไปบ้านทุกวันสงสัยคิดถึงบ้านแน่ๆเฮ้อพระบวชใหม่ก็อย่างนี้แหละ
0: ภิกษุใหม่รูปนี้ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์แต่เช้าตรู่เสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับพระอารามดังภิกษุอื่นๆแต่บ่ายหน้าไปตำบลชนบทเดิมของตนพร้อมอาหารที่ภิกขาจารย์ได้มาร
1: ีบแวะไปที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดสาย
0: เมื่อถึงบ้านภิกษุได้แบ่งอาหารส่วนใหญ่ให้บิดามารดาเลี้ยงชีวิตก่อนนำส่วนน้อยกลับไปฉันที่อารามภายหลัง
3: ลูกเราออกบวชแล้วก็ยังกลับมาดูแลเราอยู่ทุกวัน
2: ได้กินเต็มอิ่มก็เพราะพระนี่แหละพวกเราแก่ตัวลงมากแล้วเลี้ยวแรงทำงานก็ไม่ค่อยจะมี
0: เรื่องภิกษุกลับมาปรนิบัติพ่อแม่นี้หามีใครรู้มาก่อนไหมภิกษุรูปอื่นๆต่างเข้าใจผิดไปต่างๆนานาว่าภิกษุใหม่รูปนี้ไม่สิ้นทางโลกกระทั่งภิกษุท่านนี้ได้กราบทูลต่อเบื้องพระพักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งมหาวิหารถึงได้สิ้นสงสัยลง
1: เหตุที่ข้าพระองค์กลับไปบ้านก่อนเนื่องจากต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพระเจ้าค่ะ
0: เรื่องภิกษุใหม่เลี้ยงดูคฤหัสถ์อันเป็นบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าให้สาธุการว่าดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ตำหนิโทษภิกษุนี้เลยแม้โบราณกาลก่อนบัณฑิตก็ได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติด้วยอำนาจบุญคุณมาแล้วส่วนบิดามารดาของภิกษุนี้ควรถือเป็นภาระแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นแล้วจึงทรงย้อนอดีตชาติครั้งกระโน้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าคิดชะชาดกดังนี้ณหุบเขาคิดชะบันพดไกลออกไปจากพาราณสีมหานครยังมีพญาแร้งตัวหนึ่งปกครองบริวารและหาอาหารเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ชราอยู่ณที่นั้นบางฤดูกาลที่เกิดขาดแคลนอัตคัดพญาแร้งก็ยังดูแลบริวารและแบ่งปันอาหารแก่ผู้ให้กำเนิดจนผ่านภาวะวิกฤตได้เสมอ
4: ยามนี้แห้งแล้งให้พวกเราที่แข็งแรงช่วยกันบินออกไปหาอาหารมาตามข้ามาเถอะ
5: โอ้ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยไม่มีเลี้ยวแรงเลยเจ้าแข็งแรงดีอยู่ตามพญาแร้งไปหาอาหารให้ข้าด้วยนะ

0: ุกทีเลยอ่ะรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาอาหารให
1: ้จนฤดูฝนเวียนมาถึงอีกครั้งอันเป็นเหตุให้เกิดกรรมแก่ฝูงแร้งทั้งปวง
2: โอ้ยฤดูฝนนี่ช่างขาดแคลนอาหารจริงๆไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยหิวหิวหิวหิวหิว
0: นั่นน่ะสิเมื่อไหร่พญาแร้งอ่ะจะพาเราออกไปหาอาหารที่อื่นเนี่ยโอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบินไหวอ่ะ
2: เจ้าก็ไปชวนพญาแร้งสิ
0: เออข้าทุกทีเลยเนี่ยโอ้ยเหมือนจริงเลยเจ้าอ่ะไม่ยอมทำอะไรเลยนะเนี่ย
1: พญาแร้งทนต่อการรบเร้าของบริวารไม่ไหวก็อำลาบิดามารดาแล้วโผล่ขึ้นสู่นภาอากาศนำฝูงไปสู่แหล่งอาหารณที่ราบเบื้องล่าง
3: ไปก็ไปมาเถอะตามเรามาเราจะพาพวกเจ้าไปหาอาหารที่เบื้องล่างนี่เอง
0: เย่เย่เย่เย่บินไปกันพวกเราไปหาอาหารกัน
3: ออมแรงไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวพวกเจ้าต้องบินไปอีกไกล
0: โอ้ยถ้าเป็นเรื่องอาหารล่ะก็แรงข้าไม่หมดง่ายๆหรอกท่านพญาแรง
1: พญาแรงนำฝูงออกมาจากหุบเขาคิชบันพดได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักก็เกิดอุบัติการณ์จากพายุฟ้าคะนองก็เกิดขึ้นที่เคราะห์ร้ายก็คือตรงนั้นไม่มีภูเขาหรือต้นไม้ให้ร่อนลงได้ทันและแล้วแร้งทั้งฝูงก็มิอาจต้านทานต่อพายุฝนที่กระหน่ำลงมาได
0: ้โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะลมแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยบินไม่ไหวแล้ว
4: เฮ้ยคุณเบาประคองตัวไว้ดีๆค่อยๆพากันบินลงเบื้องล่างนั้นให้ได้รวมฝูงกันไว้พากันไปยังเมืองข้างล่างนั่นเฮ้ยไปเลย
1: พญาแร้งนำบริวารร่อนลงมาหลบฝนหนาวสั่นอยู่ที่กำแพงเมืองพาราณสีได้สำเร็จแต่ขนและปีกที่เปียกน้ำจนชุ่มไม่สามารถทำให้บินต่อไปได้ขณะนั้นเศรษฐีใจบุญแห่งพาราณสีได้ผ่านมาพบเข้าจึงคิดสร้างกุศลแก่แร้งเหล่านี
5: ้พ่อบ้านท่านน่ะจงนำคนรับใช้มาขนเอาแร้งเหล่านี้ไปผิงไฟให้อุ่นหาอาหารให้กินจนอิ่มด้วยเถิด
0: โอ้มีคนมาช่วยพวกเราแล้วโอ้ยรอดตายแล้วเรา
3: สาธุขอบคุณท่านเศรษฐีจริง
1: ๆบริวารเศรษฐีรับคำสั่งแล้วก็นำเอาฝูงแร้งไปในที่กำบังฝนจัดการก่อไฟให้อบอุ่นจนปีกและขนเริ่มแห้งจากนั้นก็นำไปยังแหล่งอาหารนอกเมืองซึ่งเป็นที่ทิ้งซากโคกระบือ
0: เย้อีกแห้งแล้วเราเดี๋ยวก็บินได้แล้ว
3: โอ้โหมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านเศรษฐีจริง
5: ๆพวกแร้งเป็นยังไงบ้างพ่อบ้าน
6: แร้งทั้งหมดน่ะพ้นความตายกำลังกินเนื้อซากโคกระบืออยู
5: ่ดีแล้วดีแล้วนี่เงินรางวัลจงนำไปแจกจ่ายแบ่งปันกันให้ทั่วนะ
6: โอ้ยขอบคุณมากท่านเศรษฐี
1: เมื่อพายุฝนสงบลงพญาแร้งก็นำฝูงของตนโผบินกลับภูมิลำเนาด้วยความสำนึกในพระคุณของเศรษฐีอย่างดลพลครั้นฤดูฝนผ่านพ้นไปวันหนึ่งพญาแร้งก็เรียกประชุมบริวารเพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐี
3: เรารอดตายครั้งนั้นได้เพราะท่านเศรษฐีแท้ๆเลยพวกเราควรจะตอบแทนบุญคุณท่านพวกเจ้าช่วยกันคิดหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีสิ
0: ข้าว่าเราคาบอาหารที่พวกเราหาได้แบ่งให้ท่านเศรษฐีบ้างดีไหมท่านพญาแร้ง
3: ไม่ดีไม่ดีไม่ดีท่านเศรษฐีเขาไม่ได้กินอาหารเหมือนพวกเรา
2: ข้าว่าเราน่าจะหาอะไรที่ท่านเศรษฐีได้ใช้ประโยชน์นะท่านพญาแร้ง
3: ข้านึกออกละเสื้อผ้ายังไงล่ะพวกเจ้าทุกตัวจงคอยดูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มนุษย์ตากไว้เมื่อเห็นที่ไหนให้เร่งฉกฉวยเอาไปให้หมด
0: โอ้ยเสื้อผ้าพวกนั้นพวกเราใส่ไม่ได้หรอก
2: โอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้ใส่เองท่านพญาแรงเขาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลย
1: และแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็เริ่มมีขึ้นและมีต่อไปทุกวันทั่วพาราณสี

0: อุ๊ยเสื้อตัวนี้ลายสวยดีขอแล้วกันนะจ๊ะ
1: โอ้ยเนื้อผ่านนี่ก็สวยขอละ
2: เร็วๆพวกเราช่วยกันข้าบไปให้ท่านเศรษฐีกันเถอะ
3: เฮ้ยเสื้อผ้าฉันพวกแกจะข้าเสื้อผ้าฉันไปไหนอ่ะ
4: ปฏิบัติการครั้งนี้นำความงุนงงเกษตรถีเป็นอย่างมากแต่ท่านไม่ใช่คนโลภที่รวยแล้วไม่รู้จักพอจึงสั่งบริวารเก็บผืนผ้าอาภรณ์พันที่แร้งทิ้งลงในคฤหาสน์ไว้เป็นส่วน
5: ๆเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกแร้งไปคาบเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาจากไหน
6: เหมือนพวกมันจะจงใจคาบมาไว้ที่เรานะขอรับ
5: อืมนั่นนะสิพวกเจ้านะเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ก่อนนะ
4: ชาวบ้านชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัต
7: ข้าแต่ฟ้าบาทพวกเราได้รับความเดือดร้อนจากแร้งฝูงนี่มากพะยะค่ะ
3: ใช่เพคะเสื้อผ้าที่ตากไว้หายหมดเกลี้ยงทุกวัน
8: ทหารฟังเรานะให้พวกเจ้าวางบ่วงดักจับพญาแร้งฝูงนั้นให้ได้จับได้พญาแร้งตัวเดียวท่านทั้งหลายก็จะได้ของคืนทั้งหมดเอาล่ะจงไปวางบ่วงจับเถิด
9: พะยะค่ะ
4: เมื่อได้ฟังแผนการจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วมหาชนก็ชุมนุมกันทำการวางกลอุบายหาทางวางบ่วงดักจับพญาแร้ง
7: พวกเรามาช่วยกันวางบ่วงจับพญาแร้งกันเถอะมาช่วยกันคนละไม้ละมือรับรองพญาแร้งเสร็จเราแน่ๆ
3: ดีๆทีนี้แหละข้าจะได้เสื้อผ้าของข้าคืนสักที
7: เราเอาซากสัตว์มาล่อแล้ววางบ่วงไว้ดีไหมพวกเจ้าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราจะวางกับดักด้วยเสื้อผ้าดี
3: ข้าว่าเป็นเสื้อผ้าดีกว่าใช้แผนเนี้ยเจ้าพญาแร้งมันไม่รู้หรอก
7: เอ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยสิพวกเรา
4: วันต่อมาพญาแร้งก็ต้องกลอุบายถูกบ่วงรัดจนชาวพระนครจับได้เมื่อนำไปถวายให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาเศรษฐีก็ตามเข้าเฝ้าด้วยเพราะความห่วงใยพญาแร้งเกรงว่าจะถูกฝูงชนรังแก
5: พวกท่านจะนำพญาแร้งไปที่ไหนเหรอ
7: เอ้าถามได้ก็เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัตให้ลงอาญาน่ะสิ
5: ถ้าอย่างนั้นรอเราด้วยเราขอไปกับพวกท่านด้วย
4: เมื่อพระราชาเสด็จออกทอดพระเนตรจึงตรัสถามเอาความจริงกับพญาแร้งพวกเจ้าปล้นเมืองคาบผ้าไปหรืออย่างไร
10: ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ
8: ทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะ
10: ข้าแต่มหาราชข้าและบริวารทำการขโมยก็จริงแต่ก็เพื่อนำไปให้ท่านเศรษฐีพระเจ้าค่ะ
7: ฮะเอาไปให้ท่านเศรษฐีเหรอ
3: ทำไมล่ะทำไมต้องเอาไปให้ท่านเศรษฐีด้วย
8: เจ้าทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือ
10: ท่านเศรษฐีเคยช่วยชีวิตข้าและบริวารไว้การทำอุปการะตอบแทนย่อมสมควรพระเจ้าค่ะ
4: พระราชาฟังแล้วก็ตรัสชมเชยในแรงกตัญญูอีกทั้งทรงถามเรื่องสงสัยประการหนึ่ง
8: เราได้ยินว่าสายตาแรงนั้นมองได้ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ทำไมไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้แล้ว
10: เกิดแต่กรรมพระเจ้าค่ะเมื่อสัตว์มีความเสื่อมถึงเข้าใกล้กับดักก็มีอาจรู้ได
4: ้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสอบถามมหาเศรษฐีว่าตรงกันแล้วก็ทรงตัดสินให้ปล่อยพญาแร้งไป
5: เสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์จะนำส่งคืนเจ้าของให้ครบถ้วน
8: ดีถ้าอย่างนั้นก็จบเรื่องนี้ไป
5: ถวายพระพรลาพระเจ้าค่ะ
4: การนั้นเศรษฐีแห่งพาราณสีก็เร่งจัดเอาอาภรณ์พันที่คัดแยกไว้ออกไปคืนให้ชาวเมืองทุกคนเรื่องราวแห่งกตเวทีของพญาแร้งก็ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานไว้อบรมบุตรธิดากันทุกครอบครัว
6: ฮึบเอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าตั้งเยอะตั้งแยะพวกแร้งมันขยันคาบมาทุกวันจริงๆช่างกตัญญูแท้ๆเลย
4: พญาแร้งทำการขอบคุณต่อเศรษฐีถวายบังคมลาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็โผบินสู่ขุนเขาคิชบันพตเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาและปกครองบริวารต่อไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนสิ้นอายุ

ไขจากโลกใหม่สมเด็จพระพุทธศาสดาจบพระธรรมเทศนาคิชฌาดกไว้ดังนี้ทรงแสดงอริยสัจเป็นอเนกภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐในพุทธสมัยพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์เศรษฐีแห่งพาราณสีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาแร้งผู้รู้บุญคุณเสวยพระชาติเป็นพระ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์

0: เรื่อยไปเลยเนี่ย
1: แล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้

0: ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์

0: อภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้ว
0: ตรัสดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ด้วยสักการ

0: ายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกาย

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได
0: ้นับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า

0: พระสงฆ์เจ้า
1: พระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: นิพพานปัจจโยโหโต
1: นิพพานปัจจโยโหโต
0: กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพิมพ์ลิ้มนั่งหน้ายิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส

ไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพระพัสสะพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในการเป็นว่าแต่เกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้น

ดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นขวัตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีล5เป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีล5ศีล8อย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวพดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถ

เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามรดึงเอาไปติดข้างนอกพยายามกระเตื้องไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แต่มีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆมากเหมือนเพชรใสๆมากหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินแต่จะเป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิต

อันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาเนี่ยจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมที่สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนั้นกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทักกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั้นเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยในตัวของเราเองแล้วก็จะมี

ที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเด้อกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5%ชัดเจน 10% การนึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังในใจในการกระถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สา

ธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยคือกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างและกัลยาณมิตรนพวรรณจุลเนตรหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคะนมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธรรมชยมหาเถระสะ
1: ธรรมชยมหาเถระสะ
0: ทะเวอสีติ
1: ทะเวอสีติ
0: วัสสายุวัฒนกาเล
1: วัสสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตสัจจะสิกขายะ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตสันติสุขะ
1: อัตตสันติสุขะ
0: สัมปาปนัฏฐายะ
1: สัมปาปนัฏฐายะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตทัสนูปการะนานิ
1: โสตทัสนูปการะนานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน์
2: อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: าย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารคือกัลยาณมิตรบุญเริ่มสุภัททาและกัลยาณมิตรถัปปณีชูศรีเรียนเชิญครับ
0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
3: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
3: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
3: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
3: จงรับ
1: จงรับ
3: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
3: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
3: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
3: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
3: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดนั่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลอันเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโส

0: เรื่องในร่มอบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมที่มีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ท่านทั้งหลายพุทธสาภาควโตปุพพาคณมการังกะโรมะเส

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบาย

ให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะไปจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนอย่างง่ายๆใจจะได้ชุ่มชุ่มใจจะได้ใสใสและบุญที่เรานึกที่ทำให้เราปลื้มเนี่ยก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาทั้งในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันในชาตินี้ไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราทำทางโลกและในทางธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมารวมเป็นดวงบุญใสๆที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่7จะเป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะจ๊ะดวงบุญจะใสๆเราก็บางทีใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะและแต่บุญที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยจะเป็นดวงใสๆอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆคือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์แล้วก็จะสว่างจะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันตากับใจเรานิ่งน้อยก็จะสว่างเหมือนฟ้าสางๆพอนิ่งมากขึ้นก็สว่างเพิ่มขึ้นจะนึกความสว่างเหมือนดวงอาทิตย์

ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตาจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือมาพร้อมกับความสุขความสบายกายสบายใจจะเป็นดวงบุญใสๆก็ให้เราค่อยๆประคองตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดลงไปในกลางดวงใสๆอย่างง่ายๆอย่างเบาๆอย่างผ่อนคลายอย่างสบายๆให้ตรึกนึกไปอย่างนี้เรื่อยๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็ต้องตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาเหมือนแตะแผ่วแผ่วตั้งเบาเบาตั้งสบายสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจเย็นเย็นประคองไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแค่คล้ายกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้นะจ๊ะก็ให้ประคองใจอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างสบายๆฝึกหยุดแรกเนี่ยให้ได้ซะก่อนถ้าใจหยุดแรกนี้ได้หยุดต่อไปก็ง่ายใจจะใสๆเย็นๆเดี๋ยวถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราก็ตรึกนึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะอย่างสบายสบายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบหยุดใจนิ่งเฉยเฉยไม่อยากจะนึกนิมิตอะไรเนี่ยพอนึกแล้วมันตึงมันเกร็งมันเครียดเราก็ไม่ต้องไปนึกภาพอะไรทั้งสิ้นให้ใจ

ใสๆแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้ใจสบายให้ประคองใจกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะไอ้ใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลัปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนราคังบันดามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

ลำดับต่อไปเป็นพิธีมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านการศึกษาพระบาลีชั้นประโยค 1-2 ถึงมหาปริยัติธรรม9ประโยคและบาลีศึกษาประโยค 1-2 ถึงบาลีศึกษา9ประโยคและพิธีมอบดวงแก้วแด่ผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช 2569ขอเรียนเชิญทุกท่านหันหน้าเข้าหาแนวกลางประนมมือให้การต้อนรับขบวนอัญเชิญปริญญาบัตรพัดยศคณะพระภิกษุสามเณรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณบัด

0: ในปีพุทธศักราช2569วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกมีพระภิกษุสามเณรสอบได้ปริยัติธรรมตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค 9 รวม 352 รูปและบาลีศึกษารวม 71 ท่าน
1: สาธุ
0: และในวันนี้เป็นพิธีมุทิตา

อาสักการะแด่ผู้สอบผ่านชั้นประโยค 1-2 ถึงปริยัติธรรม 9 ประโยคและบาลีศึกษา 1-2 ถึงบาลีศึกษา 9 ประโยคมีรายนามในใบประกาศแต่งตั้งดังนี้โดยพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้มีการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงพระมหามนชัยอภิชาโน

ลำดับต่อไปเป็นการมอบของขวัญแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านชั้นประโยค 1-2 ถึงปริยัติธรรม 8 ประโยคมีรายนามดังต่อไปนี้พระมหาธัญญสันต์กิตติสาโร

สามเณรอาธิวราโคชเดชสามเณรกิตตินันท์นพพันธ์สามเณรปรมัตถ์ม่วงโพสามเณรพงพิพัฒน์อัฏฐจินสามเณรสุกฤตบุตร

สามเณรอนิรุธปัญญาสิริวัฒน์สามเณรณัฐกรแสวงดีสามเณรณัฐากรชัยรัตน์สามเณรณัฐวัฒน์ม่านเฮืองสามเณรธนัญชัยธนโชคขจรเดช

นาโคพระพุทธโชติโกพระภาคินสิรินโทพระธีรยุทธธรรมยุทธโทพระวิชัยสิริชโยพระวรศักดิ์ธีระวัช

268ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภายในวัดพระธรรมกายทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและท่านสาธุชนได้ร่วมใจกันบูชาธรรมหลวงพ่อ

0: ผู้แทนสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลกขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณกราบอาราธนาครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่3ได้แก่สำนักต่างประเทศมียอดผู้สอบผ่านจำนวน10รูป6คนกราบอาราธนาพระครูวิเทศศาสนกิจวิมลรองผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณกราบอาราธนาครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่4ได้แก่สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกมียอดผู้สอบผ่านจำนวน5รูป10คนกราบอาราธนาพระมหาอนวัฒน์ภูริวโรหัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศิลธรรมสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกรับรางวัลประกาศเกียรติคุณกราบอาราธนาครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่5ได้แก่สำนักกัลยาณมิตรสากลมียอดผู้สอบผ่านจำนวน2รูป9คนกราบอาราธนาพระมหานพดลนวคุโนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับอันดับที่6ได้แก่สำนักสัทธาภิบาลมียอดผู้สอบผ่านจำนวน3รูป7คนกราบอาราธนาพระสุทธีสุทธพันโทผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสัทธาภิบาลรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการสอบบาลีบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประเภทศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมดีเด่นมียอดผู้สอบผ่านสูงสุด2อันดับแรกอันดับที่1ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมยอดผู้สอบผ่านจำนวน14รูป1คนกราบอาราธนาพระมหาด็อกเตอร์ธีรธรรมธรรมธีโรปริยธรรม9ประโยครับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับ
1: สาธุ
0: อันดับที่2ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วยอดผู้สอบผ่านจำนวน8รูป1คนกราบอาราธนาพระทวีวัฒน์ชยวุฒโธประธานศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับ
1: สาธุ
0: รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการสอบบาลีบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยประเภทครูผู้สอนบาลียกชั้นขอกราบอาราธนาพระมหาพงศ์สิริวิชโยปริยธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนประจำประโยค1 2ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณครับ
1: สาธุ
0: ในลำดับต่อไปจะเป็นการมอบดวงแก้วกิตติยศแด่สามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์กราบอาราธนาสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ประจำปีพุทธศักราช2569ขึ้นรับดวงแก้วกิตติยศได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายดังมีรายนามต่อไปนี้สามเณรพานพัฒน์หมายเจริญสามเณรพิษณุจันบุญสามเณรเนติพลแลดีสามเณรบุญฤทธิ์ยิ้มละไมสามเณรภูทะเนศเกตนอก

ขอกราบอาราธนาพระมหาปริยัติธรรมทุกรูปและบาลีศึกษาทุกท่านรวมทั้งพระอาจารย์ผู้ให้การสนับสนุนทุกรูปถ่ายภาพร่วมกับหลวงพ่อกราบอาราธนาครับมหาปริยัติผู้ยิ่งใหญ่ใจกลั่นกล้าเพียรศึกษาพระบาลีสีอักษรยอดภาษาสวรรค์ทิพย์ธรรมบวรมงคลพรผ่องมนัสสุขสวัสดีอดตาหลับขับตานอนมิผ่อนพักแม้เหนื่อยหนักใจกายมิหน่ายหนีเนิ่นนานวันเนิ่นนานการเนิ่นนานปีเรียนบาลีมีแก่นสารนิพพานชัยจึงเป็นเพชรเม็ดงามวามคุณค่าเทิดรักษาพุทธธรรมนำสุขใสยอดนักรบบุรุษกล้าอาชาในจารึกในพุทธศาสตร์ชาติเมธียอดนักรบกองทัพธรรมสิทธิสัมพุทธใจนิ่งหยุดสายกลางทางวิถีเพชรน้ำเอกเม็ดงามคุณความดีสร้างบารมีพรีชีวิตนิจนิรันดร์ขอชื่นชมมุทิตามหาบัณฑิตผู้อุทิศสถิตทางสร้างกันสารมหาปริยันมหาปราชญ์พิลาศยานมุทิตาสาธุการท่านผู้เจริญ

ทั้งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อโทรมกายาดังอาสาฝนต้องกราบรำภาคเพียรฝึกตนลำบากลำบนกัดฟัน

ทบทวนโอวาทให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2558โลกพระภิกษุสามเณรและโลกอุบาสกอุบาสิกาผู้สอบได้ปริญญาธรรมที่รักของหลวงพ่อปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่วัดของเรามีพระภิกษุสามเณรสามารถสอบได้ปริญญาธรรมครบทุกชั้นประโยคตั้งแต่ประโยค1 2จนสูงสุดคือประโยค9นอกจากนี้ทางด้านบาลีศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาของฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีลูกอุบาสกอุบาสิกาสามารถสอบบาลีศึกษาได้อีกด้วยจากผลการสอบดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าวัดของเรานอกจากจะส่งเสริมทางด้านวิปัสสนาธุระคือด้านธรรมปฏิบัติแล้วทางด้านคันธะธุระ

0: คือด้านพระปริยัติทั้งการเรียนนักธรรมและภาษาบาลีตามหลักสูตรของการคณะสงฆ์วัดของเราก็มีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องจนมีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากดังกล่าวนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ยังมีลูกสามเณรผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงบาลีไวยากรณ์เป็นผู้สมควรได้รับดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายและจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการศึกษาที่จะส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านพระปริยัติและเกื้อกูลการปฏิบัติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปดังนั้นปีนี้ก็เช่นกันเป็นอีกปีหนึ่งที่หลวงพ่อมีความสุขสมหวังภาคภูมิใจและมีความชื่นชมในวิริยะอุตสาหะของลูกโลกทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศของหมู่คณะแล้วยังเป็นการยกย่องเชิดชูการคณะสงฆ์และทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน
1: สาธุ
0: อย่างไรก็ตามหลวงพ่อเห็นว่าปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากำลังมีภัยรอบด้านเราจะต้องช่วยกันปกป้องและทำรงพระพุทธศาสนาไว้ให้วัฒนาถาวรสืบต่อไปซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้รู้ธรรมะและผู้รักในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจึงมีความปรารถนาอยากให้ลูกโลกทั้งหลายได้ภาคเพียรเฝ้าฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและให้เป็นผู้ขวนขวายในการศึกษาปฏิบัติเพื่อจะยังให้เกิดทั้งประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ท่านให้มุ่งมั่นดำเนินตามรอยมหาปูชนียาจารย์และปฏิบัติตามเส้นทางของบัณฑิตนักปราชญ์ในกาลก่อนที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีและมุ่งดำรงตนให้เป็นพระแท้ผู้เป็นหัวใจของโลกและจักรวาลพร้อมที่จะช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้ได้ให้สมกับที่ลูกโลกทั้งหลายได้เกิดมาในยุคนี้ขอจงมีปีติสุขและความภาคภูมิใจในการที่ได้เกิดมาสร้างบารมีและได้เป็นผู้ทรงปรียนธรรมมากเพิ่มขึ้นทุกวันไม่เคยเว้นแม้แต่อนุวินาทีเดียวในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ลูกพระภิกษุสามเณรทุกรูปผู้สอบได้ปริยธรรมและบาลีศึกษาทุกประโยคจงเป็นผู้

ขัมมะบารมีถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทห่างไกลจากกิเลสและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อการประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาแตกฉานในวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆก็อย่าได้รบกวนพวกเราได้เลยด้วยเหตุที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบทั้งสี่ประการคือหนึ่งก็ทั้งศึกษาธรรมสองศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันกันจริงๆศึกษาแล้วก็นำปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วยการประกอบสัมมาอาชีวะและตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่อยมาตามลำดับโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากใดๆจึงได้รับความสุขความเจริญมาตามลำดับได้รับความสุขความเจริญแล้วก็ไม่หวงความสุขความเจริญเอาไว้แต่ตัวเองหรือครอบครัวได้ชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาช่วยสนับสนุนการพระศาสนาตามกันมาใครร่วมกันช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมพระศาสนาก็ได้รับความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราด้วย

พระสงฆ์องค์เนนก็ได้ขอรับความสะดวกสบายทุกอย่างนี้จึงกลายเป็นการเผยแผ่ธรรมไปด้วยในตัวของเราและช่วยการคณะสงฆ์ เผยแผ่ธรรมไปด้วยเช่นกันเราได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมมาอย่างนี้ตลอดชีวิตแล้วยังไม่เท่านี้คราใดพระศาสนามีภัยจะเป็นภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนภัยจากคนภัยคนพาลรุกรานวัดเราก็ช่วยกันลุกขึ้นมาปกป้อง ของภัยทั้งหลายจนสุดชีวิตจิตใจของเราคราวแผ่นดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหววัดวาอารามเสียหายเราก็ลุกขึ้นมาปกป้องด้วยการซ่อมแซมพัฒนาวัดให้พลิกฟื้นคืนกลับมาอย่างดีแถมยังขยายวัดให้เข้มแข็งกว้างไกลต่อไปอีกพระสงฆ์องค์เนนก็เป็นสุขเราก็มีที่สร้างบุญสร้างกุศลที่มั่นคงยิ่งขึ้นคราวใดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราก็ปกป้องรักษาชีวิตของเราอย่างไรก็ไม่ได้ทิ้งพระทิ้งเนนช่วยกันดูแลปกป้องชีวิตพระชีวิตเนนหาเภสัชหาแพทย์หาหมอหาพยาบาลมาช่วยกันดูแลพระภิกษุสามเณรก็สุดกำลังของเรานี่ก็เป็นการปกป้องธรรมอีกอย่างหนึ่งจากโรคภัยไข้เจ็บคราวคนภัยคนพาลรุกรานวัดมาตะโกนก้องร้องกูว่าวัดไม่ดีอย่างนั้นอย่าไม่ดีอย่างนี้พระศาสนาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยมิจฉาทิฏฐิหรือความเข้าใจผิดของเขาหรือจะแกล้งเข้าใจผิดก็ตามทีเราก็ไม่ทิ้งวัดมาช่วยกันปกป้องวัดของเราอย่างเต็มที่แต่ปกป้องด้วยความสงบอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้คือไม่สู้ไม่หนีตั้งใจทำความดีเรื่อยไปแล้วเราก็มาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมของเราฝนจะตกฟ้าจะร้องแผ่นดินจะไหวยังไงก็นั่งสวดมนต์ภาวนากันเรื่อยไปผู้ที่เข้าใจผิดหรือแกล้งไม่เข้าใจวัดก็ถอยกลับไปวัดเราก็มีชีวิตจิตใจในการสร้างคนสร้างความดีสร้างพระสร้างเนนให้มีประสิทธิภาพเหมาะที่เป็นลูกพันธุ์แท้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำกันอย่างนี้เรื่อยมาเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันธุ์แท้เป็นชาวพุทธตัวจริงด้วยกันจากการ1ศึกษาธรรม2ปฏิบัติธรรม3เผยแผ่ธรรมและ4ปกป้องธรรมของเรานี้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงชาวพุทธพันธุ์แท้ของพวกเรานี้

มีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนซึ่งปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อันราตนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นขอใช้สิทธิตรงนี้อันราตนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างบุญสร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้นับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนและที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้มันยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลเข้าด้วยกันเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนให้ปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปทวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุก็ให้มั่นขวัญก็ให้ยืนอยู่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันแม้ธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันละจะได้มีพละกำลังธนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงวิชาธรรมกายประเทศชาติศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะที่จะทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายแตกฉานธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏฏสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราจะลงมาสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารยุคไหนๆในภายภาคหน้าให้บุญนี้พาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉา

0: มารตามท่านเหมือนเป็นเงาตามตัวท่านไปทุกย่างก้าวเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญดวงนี้ละพาไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกก็เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีของเราแต่ละชาติละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ก็ให้บุญดวงนี้และพาไปตามเอามาหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกะเราโดยง่ายจะได้เอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือมันไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันทั้งแว่นแคว้นเลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมที่เกิดในประเทศเดียวกันเลี้ยงได้แม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนี่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดทั้งโลกธาตุที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้สมใจนึกเหมือนที่คุณยายอาจารย์ท่านตั้งผังสำเร็จเอาไว้บอกพวกเราเนี่ยเอาชีวิตสร้างบารมีกันมาอย่างสม่ำเสมออย่างนี้ใครมาถึงเราแล้วนะมาร้อยก็เลี้ยงได้ทั้งร้อยมาล้านก็เลี้ยงได้ทั้งล้านจะมีกี่กอดกี่แสนกี่ล้านอะไรก็มาพร้อมกันเท่าไหร่เลี้ยงได้ทั้งหมดโดยไม่ขาดตกบกพร่องนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งหลวงพ่อและคณะสงฆ์เดินทางกลับก่อนนะครับ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือ

จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะ

จของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสั่งสอนเดี๋ยวผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4หรือโลกทั้ง4ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลก

ที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีมีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่ความหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้และมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระทึงได้โดยไม่จำกัดกาลเวลา

โดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านลูกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่ง

านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอก

หรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตปุปภาคนมการังกะโรมาเซ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนา

0: ู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่ง

0: ใจ
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานีคา
0: อานีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ

0: บูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทัชชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทัชชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ